0: ปล่อยเขา
1: ปล่อยเขา
0: ไอ้พี่ชอบนะพี่ชอบพี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูร่มเย็นนะเข้าใจป่ะ
1: พี่แต่เวลาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเวลาเราคุยกันน่ะมันเป็นอะไรที่แบบ
0: มันไม่สะใจ
1: ม
0: ัน
1: ไม่สะใจ
0: ใช่ไง
1: แต่ว่า
0: คำนั้นมันมีความสะใจอยู่ไง
1: แต่ในความเป็นจริงเราต้องฝึกเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่เขาพูดว่าคำนั้นมีอารมณ์มีความเหยียดมี attitude มันมีอะไรบางอย่างอยู่ในคำเยอะซึ่งมันอาจจะในทางกลับกันมันกลับย้อนกลับมาเสริมอีโก้ของเราหรืออะไรแบบเนี้ย
1: แต่จริงๆสิ่งเหล่านี้ต้องบอกว่ามันไม่สามารถทำได้ในวันเดียวหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเราพยายามที่จะทำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินมันจะทำได้จริง
0: ๆ
1: เวลาที่เราจะปล่อยวางอะไรอ่ะมันทำได้ไม่ได้ในวันเดียวหรอกแล้วก็ทำได้เสร็จเดี๋ยวเราก็จะมีพลาดอีกบ้างแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆมันสติมันจะมาขึ้นได้ในทุกๆวัน
0: มันถึงมันต้องฝึกเนาะ
1: มันต้องฝึก
0: จริงๆเรื่องแบบนี้มันต้องฝึก
1: เพราะเราเนี่ยผ่านมาแบบเป็นมนุษย์ที่ร้อนที่สุดแล้วอะ
0: เออจริงๆก็เขาบอกว่าแบบเวลาความสุขจากการได้รับแบบเป็นเรื่องที่ไม่ต้องฝึก
1: ค่ะ
0: มีคนเอาอะไรมาให้อ่ะตั้งแต่เด็กก็ดีใจเลยเข้าใจป่ะไม่ต้องฝึก
1: ไม่ต้องฝึก
0: แต่เวลาเราจะเอาของออกจากมือเขาอะหรือเวลาจะบอกเขาว่าปล่อยสิเอาสิ่งที่เขาถืออยู่ให้คนอื่นสิเราต้องสอนเขาทุกครั้งเลย
1: ค่ะ
0: เวลาเรายื่นให้เขารับได้เลยแต่เวลาเราบอกให้ต่อเนี่ยยากมากที่จะเห็นให้เองอ่ะเข้าใจป่ะเราพี่ว่าแบบเราจึงต้องสอนไงว่าให้
1: รู้จักสละให้รู้จักแชร์
0: แต่โรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาก็มีคีย์เวิร์ดเนาะคือแบบ sharing is caring
1: ใช
0: ่ไหมเออพี่ก็ว่าเป็นคำเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากเลย
1: คำนี้ได้ยินบ่อย
0: caring is sharing
1: แล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังแรงกว่าเราอีก คุณผู้ฟังเขียนมาแรงกว่าเราอีก
0: คุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าให้เปลี่ยนไปคำว่าช่างหัวมันก็ดีจ้ะไม่นะพี่ไม่พี
1: ่อันนี้พอๆกันกับช่าง
0: พอๆกันพี่พอๆกัน
1: เอาเป็นว่าอะไรนะปล่อยเขา
0: ปล่อยเขา
1: ดู attitude
0: เห็นว่ามันดูมีความมันดูมีความเอามือแตะเบาๆอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีคุณผู้ฟังขอบอกว่าพี่อันครับช่วยพูดเรื่องนี้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับพี่บอกว่าปล่อยเขาอยากให้แฟนมาฟังด้วยครับ
0: แต่ไม่ใช่แปลว่าให้แฟนปล่อยเราใช่ไหมฮะนั้นไม่เกี่ยวนะครับผม
1: ก็ยิ้มย้ำกันเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ค่ะ
0: อัปเดตนะครับก็ยังอัปเดตว่ายังไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะพูดตรง
1: ๆ
0: นะครับมันก็เคลื่อนตัวกันไปแต่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ก็
1: ที่อาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งเสาร์อาทิตย์จะพูดคุยกันเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเด็กชายวัย11ปีขับรถกระบะชนขบวนพระสงฆ
0: ์
1: ค่ะ
0: ครับนะฮะก็จนถึงตอนนี้มันก็ยังสอบถามมาอยู่ว่าตกลงขับรถได้ยังไงมันก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับในความเป็นจริงก็ไม่รู้จะสรุปยังไงว่าตกลงขับได้หรือขับไม่ได้นะ
1: ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรอตรวจสอบพยานหลักฐานใกล้ๆก็คือพวกกล้องวงจรปิดทั้งหมดหลังจากนี้อีกทีนึง
0: คือผมว่าเขาขับอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นจะเถียงทำไมว่าขับได้ขับไม่ได้แต่อยู่แค่ว่าใครสอนมาหรือเปล่าใช่ไหม
1: สิ่งที่เถียงกันมันเถียงกันอยู่ว่าเพราะบนโลกโซเชียลมีคนไปพูดว่าเด็กอะขับรถอันนี้ประจำไปส่งยายไปขายของแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่าเปล่ายายอะขับเองก็เรามันก็นำไปสู่เรื่องราวทางกฎหมายว่าจริงๆในกระบวนการทางกฎหมายเด็กถ้าอายุยังไม่ถึง12อ่ะยังเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้
0: ใช่ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สรุปนะฮะจริงๆมันคงไม่ถึงขั้นว่าเอาผิดไม่ได้เพียงแต่ว่าต่อให้เอาผิดการลงโทษตามกฎหมายมันจะเป็นอีกแบบนึง
1: ซึ่งตอนนี้เขาก็จะต้องให้แบบจิตแพทย์นักจิตวิทยาประเมินก่อนว่าถ้าจะต้องรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยมันควรที่จะเป็นไปตามไหนแล้วก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กหรือเปล่า
0: ใช่แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้น้องก็อยู่ในความคุ้มครองและก็การดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามขั้นตอนพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็พรบส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเพราะว่าน้องชัดเจนนะฮะว่าเขาขึ้นทะเบียนเลยว่าเขาเป็นออทิสติกเพราะฉะนั้นมันหลายคนที่บอกว่ากล่าวอ้างหรือเปล่าเขาอยู่ในทะเบียนนั้นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วก็คือเป็นเด็กที่มีประวัติด้านนี้โดยตรงอยู่แล้ว
1: ค่ะส่วนพระภิกษุสงฆ์นะคะที่ยังไม่ได้มรณภาพตอนนี้เนี่ยก็อีก2รูปยังอยู่ในห้องพักฟื้นใน
0: ICU
1: ใน ICU อยู
0: ่ครับพักฟื้นปกติ5
1: ค่ะพักฟื้นปกติ5ค่ะ
0: ครับผมครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเคลื่อนตัวกันไปยังไงในทางกฎหมายเพราะว่าผมคิดว่าก็ถอดบทเรียนกันนะครับแต่ผมคิดว่านี่ที่สุดก็ตกอยู่ที่ผู้ปกครองซึ่งถ้าเราจะบอกว่าแบบอุ้ยโชคร้ายจังผมคิดว่าโชคร้ายกว่าคือพระหรือคนที่คือผมรู้แหละว่ามันไม่ง่ายนะแต่ว่าก็

0: คนที่คนที่เป็นผู้ดูแลก็ต้องดูแลก็เหมือนลูกเอารถเอามอเตอร์ไซค์ออกไปขับแล้วชนแล้วเกิดอุบัติเหตุก็ผู้ปกครองพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบ
1: ใช่
0: ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นก็ที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่ากุญแจรถ
1: เก็บไปยังไงดูแลยังไง
0: ดีเหมือนเก็บมีดเก็บปืนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ในบ้านอ่ะโดยเฉพาะถ้าบ้านคุณมีเด็กคุณทิ้งเพ่นพ่านไม่ได้
1: ใช่
0: คุณทิ้งแบบตรงไหนไปเรื่อยไม่ได้อะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: ครับเราก็ต้องระวังเองเนาะของมีคมของอะไรต่างๆบางครั้งถ้าเขาไปเล่นหรืออะไรต่างๆเราก็แบบมันคือถ้าเขาเป็นเด็กแล้วเราก็ไม่รู้นะฮะคือความที่เป็นเด็กพิเศษนะเขาอาจจะมีความ
1: คิดอะไรที่แตกต่างจากเด็กปกติ
0: ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเขาก็อาจจะมีความเก่งมากในบางด้านก็ได
1: ้ความสามารถที่ปกติคนเขาทำได้
0: ใช่ซึ่งเขาอาจจะเป็นการเก่งมากว่าเคยเห็นยายหรือใครก็ไม่รู้เหยียบคลัช
1: แล้ว
0: สังเกตเห็นแล้วทำได้ก็ได
1: ้เรา
0: ก็
1: ไม่รู้
0: ใช่เป็นเกียร์กระปุกไง
1: เป็นเกียร์กระปุก
0: เขาถึงถามไงว่าทำไมเด็กขับได้เพราะผู้ใหญ่สอนหรือเปล่าพอมันมาเกิดคำถามขึ้นข้อนี้นะฮะแต่ผมยังไม่ได้ไปถึงขั้นว่าแล้วถ้าผู้ใหญ่สอนกับผู้ใหญ่ไม่สอนน่ะมันมีผลแตกต่างกันกับโทษหรอเราถึงต้องพยายามหาตรงนี้กันถ้าผู้ใหญ่สอนขับรถด้วยแล้วพอเกิดเหตุนี้ผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นหรือรับโทษมากขึ้นกว่าผู้ใหญ่ไม่สอนไหม
1: คือในความเป็นจริงแล้วตอนเนี้ยผู้ใหญ่ต้องรับโทษแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ดูแลโดยเฉพาะเป็นเด็กที่เขาขึ้นทะเบียนไว้แล้วต้องได้รับการดูแลในพระราชบัญญัติคุ้มครองอยู่แล้ว
0: พี่อันก็ขับรถได้ก่อนตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะ
1: พี่อันได้ตอนกี่ขวบจริงๆตอนนี้
0: กฎไม่ได้แต่พี่ขับได้ตั้งแต่เด็กอ่ะ
1: กฎหมายมันคือให้ขับได้ตอน18ป่ะคะ
0: ใช่ไหมใช่
1: กฎหมาย18ใช่ป่ะ
0: ถูกแต่คือ
1: ตอนเรา
0: พี่อันขับได้ตั้งแต่10ต้นๆกับ11ไม่แน่ใจนะ11คิดว่ายังหรอกแต่พี่ว่าพี่น่า13 14พี่ก็น่าขับได้แล้วอ่ะแต่ไม่ได้ขับนะแต่เขาสอนแล้วเขาสอนแล้ว
1: หนู15 16หนูก็ขับได้แต่ว่าแม่เราไม่ได้ขับออกถนน
0: อ
1: ่ะ
0: ผมขับอยู่ในบ้าน
1: ค่ะ
0: ขับวนไปวนมาอยู่ในบ้านถอยไปถอยมาอย่างเงี้ยก็ลองเข้าเกียร์ลองซิทำแบบนั้นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่บอกให้คนขับไปสอนแล้วก็คุณพ่อก็ให้ไปสอนลองขับอย่างเงี้ยก็ลองเขาก็ลองไว้แต่เขาไม่ได้ให้ขับไปไหน
1: สรุปเกณฑ์อายุของการทำใบขับขี่ได้ถ้าอัปเดตในปี2026ของเราเนี่ยนะคะก็คือถ้า15เนี่ยสามารถทำใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้
0: มอไซค
1: ์ค่ะเครื่องต้องไม่เกิน110ซีซีนะ
0: แต่ว่าบิ๊กไบไม่ได้
1: บิ๊กไบไม่ได้ใช่แต่ถ้า18ปีบริบูรณ์เนี่ยก็คือรถปกติที่พวกเราขับเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
0: ย้อนกลับไปขอพูดตามความจริงเลยก็ได้คือพี่ขับได้ตั้งแต่สักพี่คิดว่าน่าจะ13 14แล้วพี่ขับตั้งแต่ก่อน18
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วผิดมากเลย
1: พี่ขับแต่วนในบ้านก็ไม่น่าจะผิด
0: โนพี่ขับออกถนนเลย
1: จริงเหรอพี่
0: ขับไปโรงเรียนเลยอ่ะ
1: ครูว่ะ
0: แต่ไม่ได้ขับไปอวดใครนะขับไปจอดนอกโรงเรียนอ่ะจอดริมรั้วแล้วก็เดินเข้าไป
1: แล้วก็เดินเข้าไป
0: เออแต่ว่าแบบตั้งแต่ตอนนั้นก็มีคนขับอ่ะก็มีเด็กๆเพื่อนๆขับกัน
1: คนหนึ่งก็คือขับกัน
0: ใช่แต่ว่าพอมองย้อนกลับไปปุ๊บก็แบบฉันจะไม่ทำแล้วมองย้อนกลับไปเคยคุยกับคุณแม่ด้วยรู้ไหมว่าทำไมตอนนั้นแบบมีปล่อยว่าเขาอันขับเก่งมากเลยแล้วผมเป็นคนขับรถช้า
1: ค่ะ
0: แต่มันไม่เกี่ยวนะฮะมันไม่เกี่ยวแล้วผมรู้ว่าวิจารณญาณความระแวดระวังในการขับมันไม่ได้แล้วผมก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริง
1: แต่ไม่ได้กับคน
0: ไม่ได้กับคนแต่ไปชนสาวชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคือเราไม่สามารถบอกว่าแบบล้มแล้วจึงเก่งชนแล้วจึงเก่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เข้าใจป่ะ
1: ในกรณีนี้มันต้องตามกฎหมายอ่ะ
0: ถูกต้องหรือเมื่อก่อนพี่อ่ะไม่เคยเข้าใจเลยว่าแซงซ้ายผิดยังไงอ่ะหนิง
1: พี่อย่าว่าแต่พี่เลยทุกวันเนี้ยบางทีหนูยังเผลอแซงซ้ายเลยทั้งที่รู้ว่าเราผิด
0: แซงซ้ายอันตรายมากแล้วเมื่อก่อนเวลาเขาพูดแล้วก็แบบทำไมห้ามแซงซ้ายก็คือมันเหมือนเวลาเราขับเหมือนเราเล่นเกมอ่
1: ะ
0: ไปทางไหนเร็วเราก็ไปไงเฮ้ยตรงนี้ไม่ติดปุ๊บฟับฟับฟับโอ้โหพี่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วพี่แบบโอ้โหอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเพิ่งเข้าใจอ่ะแล้วหลายครั้งที่เขาสั่งว่าห้ามแต่เขาไม่อธิบายอ่ะแล้วเราไม่เข้าใจนะถ้าเราไม่มีพื้นฐานของความเข้าใจว่าทำไมเขาห้ามอ่
1: ะ
0: เราก็จะแบบ
1: พี่แล้วสรุปทำไมต้องห้ามแซงซ้ายหนูก็รับรู้มาแค่ว่าห้ามแซงซ้ายตามกฎหมาย
0: เพราะว่าร
1: ถเราขับเกียร์ขวาปะ
0: เพราะว่าสมมติเราขับรถไปนะฮะรถที่จะชะลอเขาจะเปลี่ยนจากขวาไปซ้าย เพราะฉะนั้นรถชะลอจะเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายรถเสียจะเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายหรือสมมติว่าอยู่ดีรถพี่กำลังเสียรถกำลังจะดับรถยางแตกมีปัญหาอะไรบนรถคนบนรถป่วยหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ผมทำคือผมจะชะลอแล้วชิดซ้ายเพราะฉะนั้นรถกำลังช้าลงเคลื่อนตัวไปทางซ้ายแต่เรากำลังเลือกเร่งเครื่องเร็วโดยปาดไปทางซ้ายคนที่เร็วกำลังเร่งเครื่องกับคนที่จะชะลอจะมาเจอกันมันจะชนและสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับผมเลยผมแบบปื๊ดปื๊ดขับโอ๊ยทางขวาแน่นกันเหลือเกินพวกเราชอบแช่กันแล้วแช่แล้วช้าด้วยนะฉันปาดซ้ายดีกว่าปรากฏรถ10ล้อคันนึงรถบรรทุกคันนึงกำลังชะลอแล้วเบี่ยงเข้ามาทางซ้ายเพื่อจะจอดตรงไหล่ทางตอนที่ผมปัดไปแซงซ้ายพอดีแต่ผมไม่ได้เป็นคนขับเร็วมากผมก็เลยจอดผมก็เลยต้องแตะเบรกอย่างตัวโกงมันก็เลยแต่มันเป็นจังหวะอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงถ้าผมฮึกเหิมหน่อยผมก็ปั้งไปแล้วเขาแบบอ๋อนี่ไงห้ามแซงซ้ายเข้าใจแล้ว
1: เออเนี่ยเชื่อมาหนู
0: แต่ไม่มีใครอธิบาย
1: หนูเพิ่งเข้าใจเลยเพราะหนูรู้แค่กฎหมายอย่างเดียวที่ไม่ให้แซงซ้าย
0: เออไม่มีใครอธิบายเนี่ยเป็นต้นนะครับอ่ะมันมีอีกหลายเรื่องครับที่ก็เดินหน้าเดี๋ยวก็คงจะได้ความรู้กันกับเรื่องเหล่านี้นะครับรวมถึงเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยที่สุดแล้วเด็กที่อายุไม่ถึง12เนี่ยและที่บอกว่าไม่ต้องรับโทษเลยมันจริงขนาดนั้นไหมหรือมีความพิเศษในแต่ละด้านอย่างน้องเขาเนี่ยฮะความพิเศษก็มีความเข้มข้นหรือความเข้มของสีที่แตกต่างกันคนที่เป็นเด็กพิเศษบางคนดูแลตัวเองได้ในระดับที่ใช้ชีวิตที่ตามปกติสามารถเรียนร่วมห้องกับเพื่อนได้แต่บางคนที่เป็นเด็กพิเศษแบบเดียวกันชื่อเดียวกันก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้จนความสามารถในการอยู่ในสังคมไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่าเมื่อความเข้มของเฉดเหล่านี้มันไม่เท่ากันกฎหมายมันลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นไห
1: ม
0: เป็นต้นครับผมแต่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบน้องต้องเข้าคุกอย่างนี้นะพี่แอมไม่ได้รู้สึกว่าเราคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าต้องเข้าคุกสิเปล่านะแต่ผมแค่รู้สึกว่าแล้วเราจะทำไงกับเรื่องนี้เพื่อที่จะโอบกอดความหลากหลายทั้งหมดตรงนี้ให้ปลอดภัยและเคลื่อนที่ไปได้
1: ไม่ใช่แค่เด็กคนนี้คนเดียวนะ
0: คร
1: ับไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันหมายถึงเด็กพิเศษทั้งหมดที่อยู่เกิดขึ้นมาเนี่ยว่าเราจะจัดการยังไงให้เด็กพิเศษเหล่านี้เนี่ยได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วดูแลตัวเองได้
0: เพราะมันก็จะฮึบให้พ่อแม่ระวังขึ้นจริงไหมล่ะจากนี้ผู้ปกครองจะต้องระวังขึ้นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเพราะหลายๆเรื่องกฎหมายที่เข้มแข็งก็มันเหมือนแบบมีไก่ถูกเชือดน่ะ
1: ค่ะ
0: ผมไม่ใช่ใช้คำว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนะแต่พอมันมีไก่ถูกเชือดแล้วอะลิงมันก็เห็นน่ะ
1: พี่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่พอเวลามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตื่นตัวกันอยู่พักนึงแล้วสุดท้ายก็กลับไปยืนณจุดเดิมแทบทุกเรื่องเลย
0: บางคนแล้วกันอ่ะแต่พี่คิดว่าบางส่วนก็อาจจะเรียนแล้วเรียนเลยนะรู้แล้วรู้เลยอย่างเช่นพี่จะไม่ให้ลูกพี่ขับรถเมื่อยังไม่ถึง18แน่นอน
1: ไม่แต่ในกรณีนี้เราพูดถึงองค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะต้องดูแลอะไรหลายๆอย่าง
0: ก็พอเข้าใจฮะ
1: เคลื่อนตัวในวันที่มันมีปัญหาทุกรอบแล้วก็เงียบไป
0: เอานะ
1: ก็ว่าข่าวสารมันเยอะเราก็เลยไม่ได้รับรู้ว่าจริงๆเราเขาทำแล้ว
0: ก็ช่วยกันล้อมข้อกันต่อไปช่วยกันล้อมข้อกันต่อไปนะครับก็ปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียเรายังพอช่วยกันได้อย่างสร้างสรรค
1: ์
0: ไม่ได้แปลว่าไปลุมด่านะฮะ
1: ก็นี่แต่กรณีของพระนี่ก็มีคนไปเขียนด่าเนี่ยบอกว่าถนนของรถไม่ใช่ที่เดินของพระต่อให้เด็กมาชนวันนี้วันหน้าก็อาจมีคนเมาคนเบรกแตกคนวูบจากโลกส่วนตัว แล้วก็ติดแฮชแท็กบอกพระหยุดทุดงเดินข้างทางได้แล้วล่าสุดทางบริษัทที่ผู้หญิงคนนี้เขา
0: สังกัดอยู
1: ่ก็ให้ออกจากงานไปเรียบร้อย
0: ตอนแรกผมก็หูยบริษัทแรงอ่ะแต่นึกในใจจริงบริษัทรับผิดชอบนะ
1: ถือว่าเป็นการรับชอบของบริษัทนี่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน
0: ในมุมนึงก็ผมว่ามันก็ทำให้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ปกติ
1: คือจะโพสต์จะอะไรบนโลกโซเชียลบางทีเราต้องคิดนิดนึงอะ
0: และเราต้องไม่ยอมรับความปกติผิดปกตินี้ว่าแบบเออช่างมันเถอะไงผมว่าแบบเออในมุมนึงผมก็เออบริษัทก็ดีว่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ดีนะที่แบบนี้ถนนของรถไม่ใช่ที่เดินของพระผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ตำแหน่งอะไรนะแต่ผมว่าแบบเออมันอาจจะไม่เหมาะกับงานที่เขาทำอยู่จริงๆก็ได้ถ้าเขาเป็นคนลอจิกแบบนี้สิ่งที่มีมูลค่ามากเลยแล้วเราควรมองหาในการสอบสัมภาษณ์รับพนักงานเข้าคือ common sense
1: ค่ะ
0: common sense ที่ถูกด้วยนะฮะ
1: ก็น่าจะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่คอมเมนต์บนโลกโซเชียล แต่เดียวดายในชีวิต
0: ผมยังไม่คิดด้วยซ้ำว่าถนนเนี่ยเป็นของคนเท่านั้น
1: เป็นของสัตว์ยังเรายังคิดได้เลยนะเพราะทุกวันนี้เวลา
0: เป็นของตัวอะไรก็ตามอ่ะ
1: ใช
0: ่โลกใบนี้ไม่ใช่ของคนของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าถนนเป็นของรถไม่จริง
1: ต้องใช้คำว่าเป็นของสิ่งมีชีวิตที่หายใจได้อ่ะ
0: เป็นของทุกคนเพียงแต่ว่าคนที่รู้เรื่องแล้วมีสติสัมปชัญญะจะรู้ว่าต้องอะไรก่อนอะไรหลังเลนไหนไปของอะไรแล้วมันมีกฎที่เราต้องใช้ไงถ้าคนเดินอยู่บนทางเดินเท้าริมถนนหรือทางที่เขารู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทางรถน่ะมันใช้ร่วมกันได้ดิไม่งั้นจะเดินยังไงอ่ะให้เขาลงไปเดินในทุ่งเหรอแล้วถ้าริมถนนเป็นคลองเป็นอะไรให้เขาว่ายน้ำเหรอก็คลองไม่ได้เป็นของปลาเหรอถ้างั้น
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: มันก็อยู่ได้ถ้าแต่ถ้าเขามาเดินอยู่กลางถนนนะอันนี้คือขนาดเดินอยู่กลางถนนยังผิดเลยรถที่ชนน่ะจริงปะล่
1: ะ
0: รถก็ยังผิดเพราะเราให้สิทธิ์มนุษย์ก่อน
1: แต่เชื่อว่าพักก็คงไม่ไปเดินกลางถนนนะเขาก็จะเดินริมฟุตปาดปะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับการสอนขับรถตอนอายุไม่ถึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่การปล่อยให้คนที่อายุน้อยใช้รถใช้ถนนผิดถูกต้องเลยฮะครับผมก
1: ็
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะมียังไงนะตอนนี้เขาก็เดินหน้ากันไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีกเรื่องก็จะบอกว่าวัวหายล้อมคอก็ได้แหละเพราะจริงๆมันผิดอยู่แล้วอ่ะแต่เขาก็ออกมาฮึบกันหน่อยเอาน้องแอร์นะฮะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ออกประกาศสำนักงานการบริหารการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการทางอากาศ2569เอาง่ายๆคือออกประกาศคุมเข้มห้ามลูกเรือรับฝากของฝากหิ้ว
1: ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นกฎกติกาของเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรก
0: มันผิดอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าก็ออกมาฮึบกันหน่อยนะครับหากฝ่าฝืนสายการบินนะฮะจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัทและก็ CAAT จะเพิกถอนใบอนุญาตหรือใบรับรองที่เกี่ยวข้องแปลว่าอาจจะไม่ได้เพิกถอนแค่พนักงานแล้วนะ
1: อ
0: าจจะเพิกถอนไปถึงตัวสายการบินหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยมันต้องรับผิดชอบไปเป็นขบวนน่ะมันจะได้ฮึบกันขึ้นมาหลายๆครั้งผมถึงรู้สึกว่าเวลาเราจับลูกน้องหัวหน้าต้องผิดด้วยสิถ้าคุณใช้ลอจิกเดียวกันเข้าใจป
1: ่ะแต่สิ่งที่สงสัยอะพี่ว่ามาว่าแสดงว่าถ้าเราเวลาเราจะเอาขนกระเป๋าหรืออะไรอะออกจากประเทศแล้วเราไปถูกจับได้ต่างประเทศอ่ะแสดงว่ามาตรการในการสแกนของประเทศเราไม่ดีสิถึงจับไม่ได้ว่ามีเฮโรอีนอยู่ในนั้น
0: คือผมก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะพี่อ่านก็รู้สึกว่า
1: อย่างเราเวลาเราไปเดินทางไปต่างประเทศอ่ะเราก็ต้องส่งกระเป๋าเพื่อสแกนแปลว่าระบบสแกนของเราอ่ะไม่สามารถจับได้ไงมันถึงไปให้คนอื่นเขาจับอ่ะ
0: ของเราตอนนี้ที่อธิบายมาเขาบอกว่าส่วนใหญ่เราเข้มงวดเรื่องการตรวจอาวุธมากกว่าก็เขาไม่รู้แต่ผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นเคนายในประเทศไทยเดินนะหมายความน้องหมาเดิน
1: แต่นี่เห็นเขาบอกเขาจะเอาเคนายออกมาเดินอยู่สามตัวอยู
0: ่ครับผมก็คงได้ฮึบกันอ่ะก็คงได้ฮึบกันแต่การฮึบกันไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำให้มันยากลำบากต่อผู้โดยสารหรือคนนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณสามารถทำให้มันเข้มข้นได้โดยที่ยังคงสะดวกสบายได้อยู่แต่นี้เพิ่งเห็นข่าวนี่เองเมื่อกี้นี่เพิ่งกดเนี่ยตอนแรกว่าจะแชร์ไม่แชร์อยู่เนี่ย
1: ข่าวอะไรคะ
0: ข่าวสดอังกฤษเนี่ยข่าวสดอังกฤษของครับมันชื่อข่าวสดอังกฤษนะ
1: uh-huh.
0: เป็นข่าวสดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าคนบ่นวอยวายกันมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะผมยังไม่ได้ลงไปดูในดีเทลแต่เขาบอกว่าเข้าสุวรรณภูมิชาวต่างชาติมันแบ่งเซกชันต่างชาติกับคนไทยเซกชันต่างชาติต่อแถวกันสองชั่วโมงตอนนี้แต่ผมมันอาจจะไม่ได้ตลอดเวลามั้งแต่ไม่รู้เขาก็เลยบอกมันมีฟีดแบ็กมาที่ผมว่าแชร์ไม่แชร์คือมันเป็นภาษาอังกฤษด้วยไงผมก็บอกเอ๊ะฉันจะมันถือว่าประจานประเทศตัวเอง
1: พี่แต่ว่าอย่างเราไปฮ่องกงเราไปเวียดนามเราก็ต่อคิวเหมือนกันอะ
0: แต่มันอาจจะไม่สองชั่วโมงนะหนิงแต่ล่าสุด
1: ฮ่องกงถึงชั่วโมงกว่า
0: จริงเหรอพี่อ่านเร็วมาก
1: แทบทุกรอบเลยอ่ะฮ่องกงชั่วโมงกว่า
0: ของพี่ไม่พี่ไม่รู้สึก
1: โฮจิมินห์เนี่ยนิ่งต่ออยู่2ชั่วโมงครึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ถ้าไม่ซื้อแท็กแบบฟาสแท็กเข้าไปอ่ะเขาจะถามเลยว่าจะซื้อฟาสแท็กหรือเปล่า
0: อ๋อเหรออันนี้ก็ไม่น่ารักนะ
1: ถ้าซื้อ Fast Track ได้เข้าเร็วถ้าไม่ซื้อ Fast Track เราก็คิดว่ามันคงไม่ขนาดนั้นมั้งจากประสบการณ์มันเต็มที่ก็ชั่วโมงนิดๆ
0: อย่างกับดิสนีย์แลนด์เน
1: า
0: ะ
1: กว่าใช่กว่าจะได้เข้าประเทศ
0: อ๋อเหรอแต่ผมก็ยังไม่รู้สึกว่าแปลว่าโฮจิมินห์2ชั่วโมงครึ่งเรา2ชั่วโมงก็ดีแล้วเพราะมันคุณไปดูสิงคโปร์สิจ๊ะ
1: ใช่ถ้าไปดูสิงคโปร์เนี่ยบอกเลยว่า
0: สิงคโปร์ไม่เคยเกิน5นาทีค่ะ
1: ทุกอย่างเร็วมากเขาจะให้เรามีการลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วก็
0: เขาเขียนไว้เลยนะไม่มีทางเกิน5นาที
1: ใช่สิงคโปร์นี่เร็วมากจริงๆ
0: แล้วเขาทำได้ไงอ่ะแล้วเขาเป็นสนามบินหับไหมล่ะหับใหญ่นะแล้วเขาทำได้ไงไม่ต้องบินไปดูจ้ะผมว่าเขาใช้เทคและเขาไม่ได้มีเลนเยอะด้วยนะหนิงเคยไปดูป่ะ
1: สิงคโปร์นี่ไปบ่อย
0: มีไม่กี่ช่องเอง
1: ไม่กี่ช่องเลย
0: แต่มันไม่เคยติดเลยอัน
1: เร็วมาก
0: เร็วจริงๆแล้วประเทศเขาก็อาชญากรรมต่ำใช่ครับเคนายสรรพนามเรียกเป็นนายอ๋อจริงเหรออ๋อเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะสรรพนามเรียกเป็นนาย
0: โอเคได้จ้ะได้ความรู้กันเนาะขอบคุณค่ะแต่ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปเยอรมันมาพี่อันไปเยอรมันที่เอ๊ะเยอรมันเปล่าไม่ใช่ขออภัยไปเดนมาร์กมา
1: ค่ะ
0: โอ้โหตรวจคนเข้าเมืองแย่มากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเอาเดนมาร์กมิวนิกด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งมิวนิกก็ใหญ่มากนะฮะ
1: ตัดประช้าเหรอคะ
0: โอ้โหตอนพอยืนอยู่ผมยังจำได้เลยผมบอกกับตัวเองเลยว่าโอ้นี่ประเทศเหล่านี้เจริญมากแล้วนะก็แย่มากคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกอย่างสวยเรียบร้อยคลิปเลยนะแต่แถวไม่ขยับเลย
1: แถวต่ออ
0: ืมเพราะนั้นหลายเรื่องมันก็มีปัญหานี้อยู่แต่นี่ไงพอถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้าเราดีเราชนะไง
1: ถูก
0: ก็ไม่ดีเลยเอาให้ชนะเลยไม่ได้แปลว่าออกคนอื่นเขาก็เป็นงั้นเราเป็นต่อเหอะงั้นเราเอาให้ชนะดิเพราะมันมีประเทศที่ไม่เป็นไง
1: ใช่มีประเทศที่ไม่เป็น
0: อยู่ใกล้เลยด้วยสิงคโปร์แล้วเวลาประเทศที่ดีๆแบบนี้ไม่เห็นมีใครทำเรื่องบินไปดูงานเลยเวลาบินไปดูงานดูกันไกลๆ
1: ไม่ดูยุโรปตลอดเลย
0: ทำไมดูไกลไม่ดูใกล้ๆอ่ะถามจริงๆไหมล่ะคุณดูงานคุณดูสิงคโปร์ดิเอาเป็นแบบอย่างได้กับทุกอย่างอ่ะ
1: มีเสียงในหัวอยู่แต่ไม่กล้าพูด
0: ทำไมเลือกดูไกลล่ะซึ่งณตอนนี้เราก็เจอตัวคนที่เขาบอกว่าเป็นคนฝากยาเฮโรอีน
1: เจอทั้งคนขับแล้วก็คนส่งแล้ว
0: ใช่ก็ชื่ออุทัยชายฮูดน้ำเงินนะตอนนี้ข่าวเขาเรียกแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: คุณอุทัยชายฮูดน้ำเงินมันน่าจะเป็นสรรพนามมากกว่านะครับเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นชื่อไม่จริงไปหมดนะฮะก็บอกว่าจะรับยอมรับผิดตอนนี้ฝากขอโทษไปถึงคุณมินาแอร์โฮสเตสแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าทำเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ดีก็ไม่ใช่เหตุผล
1: ก็ไม่ใช่เหตุผล
0: ครับผมก็รับจ้างมาครั้งละ60,000รับจ้างมาจากพะเยาคำถามของพี่อันคือตอนนี้มีใครตามหรือเปล่าว่าแล้วที่พะเยาคือใคร
1: ซึ่งเขาบอก
0: หรือจบแค่อุทัยชายชุดน้ำเงินอีกละไปสิพะเยาคือใคร
1: เขาก็บอกว่าเขากำลังขยายผลอยู
0: ่
1: แล้วก็มีคนขับก็ถูกจ้างมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคนขับเนี่ยชื่อคุณอติราชซึ่งคนนี้เคยมีคดีเกี่ยวกับเรื่องการส่งยาและถูกปล่อยออกมาแล้วเมื่อปี60
0: ครับผม
1: ก็จริงๆก็ควรจะสาวไปจนถึงที่สุดนะเพราะเขาบอกว่าเขาไปรับที่พะเยาเนี่ยมีการติดต่อไลน์ผ่านคนที่ชื่อรินแต่ว่าไม่ได้เคยเจอตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่ชื่อรินเนี่ยเป็นคนมาส่งเองจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนให้คนอื่นมาส่ง
0: ครับนะฮะ
1: จริงๆตำรวจไทยอ่ะต้องพูดอย่างนี้นะยอมรับว่าเก่งมากนะ
0: ถ้าทำ
1: ยอมรับเลยว่าเก่งจริงๆเก่งมากแต่พอไปเจอตอทีไรจบที่แค่ตัวเล็กๆกระจอกกระจอกทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: ครับนะฮะส่วนเรื่องสอบทุจริตท้องถิ่นก็รอกันต่อไปอ่ะพูดตรงๆผมคิดว่าก็ยังไม่ได้คือเขาทำอยู่อ่ะแต่ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากแต่ว่าอย่างเช่นทางมหาดไทยอ่ะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการตรวจสอบเรื่องนี้รู้เปล่าว่าคณะกรรมการของมหาดไทยที่ขึ้นมาตรวจสอบเรื่องการทุจริตเนี่ยตรวจสอบได้เฉพาะคนที่เป็นข้าราชการของมหาดไทยเท่านั้น
1: อ้าว
0: ป่ะ
1: แล้วถ้าข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นน่ะเพราะจริงๆมัน
0: ถ้าอยู่หน่วยงานอื่นหรือเป็นเอกชนเรียกมาสอบไม่ได้นะตอนนี้ก็เลยประกาศออกมาว่ามีข้าราชการมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5คนเพราะว่าสอบได้แค่5คนไม่มีอำนาจในการเชิญคนอื่นมาสอบนะฮะ
1: เอาแล้วอย่างงี้เป็นกระทรวงมหาดไทยทำไมอ่ะ
0: ก็ต้องผมไม่รู้แต่ขอบเขตของอำนาจเนี้ยทำได้แค่นี้นะครับแต่ว่าตรงส่วนอื่นๆต้องก็มันมีตรงตรวจสอบอื่นๆไงที่สามารถทำได้คุณก็ต้องไปตามที่อื่น ไม่ได้แปลว่าหน่วยงานอื่นไม่ทำนะฮะเพราะว่าที่เข้าไปทำเนี่ยก็คือปปช.ปปท.ปปง.เข้าหมดเลยเขาก็ทำกันอยู่นะครับซึ่งก็ทำแล้วก็ตัวเองก็มีความเกี่ยวพันอยู่ด้วยหรือเปล่าบางส่วนนะฮะแต่ณตอนนี้สิ่งที่ต้องดูกันให้ดีของประเทศเราก็คือเราต้องไม่ปล่อยให้คนที่มีโอกาสที่จะมีความผิดเป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบตัวเองอะซึ่งที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นอยู่เช่นคดีหัวสว
1: อคดีตึกถล่มจนตอนนี้ก็
0: คดีตึกถล่มของสตง.อย่างเงี้ยฮะเอาตัวเองตรวจสอบตัวเองกันหมด
1: ซึ่งแล้วสุดท้ายประกาศออกมาก็บอกว่าไม่มีความผิดอะไร
0: หรือตรวจสอบตำรวจด้วยตำรวจอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าประหลาด
1: ฝากนะคะท่านนายกค่ะ
0: ครับผมซึ่งท่านนายกปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้เลยซึ่งไม่ได้บอกว่าท่านปฏิเสธนะฮะแต่ว่าเพราะว่าท่านเป็นทั้งนายก
1: และ
0: ท่านเป็นทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยแปลว่าท่านนั่งหัวเต็มๆเลยฮะแล้วท่านก็พูดออกมาชัดๆเลยว่าคนที่ทำสิ่งนี้ถ้าไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้สิ่งนี้ออกจากปากนายกเองนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่ามันต้องไม่จบที่คุณจับได้แต่คนเล็กๆเพราะท่านพูดเองว่าคนทำที่อยู่เบื้องหลังต้องเป็นคนที่ใหญ่มาก
1: แล้วเงินมันสะพัดที่เป็นพันล้านเลยนะพี
0: ่ก็ครับ 4,000 ถึง 4,500 ล้านคำถามคือแล้วตอนนี้เงินอยู่ไหนเพราะจ่ายไปแล้วใจหมดแล้วนะแล้วไม่ได้คืน
1: ฟังแล้วตกใจนะ
0: เงินอยู่ที่ไหนซึ่งเอาแค่ย้อนกลับไปวันศุกร์ก็มีหน่วยข่าวของเอกชนเคลื่อนที่คำว่าเคลื่อนที่หมายความว่าแบบเอาใหม่หน่วยข่าวของเอกชนที่แอคทีฟอยู่นะฮะเขาชี้เป้าแล้วนะว่าเงินอยู่ที่ไหนเขาชี้เลยว่าอยู่คอนโดนี้ห้องนี้
1: อันเมื่อชี้เป้าแล้วก็ดำเนินการเลย
0: ใช
1: ่แล้วลองคิดดูสิว่าถ้าสมมติว่าคนที่จะสอบเข้าไปแล้วยอมเสียเงินในราคาหลักตั้งแต่300,000ถึง800,000บาทเพื่อให้เข้าไปนั่งทำงานเป็นข้าราชการแล้วถ้ายอมเสียแบบเนี้ยแปลว่าเข้าไปเขาจะเอาคืนเท่าไหร
0: ่แล้ว
1: กระบวนการทุจริตมันก็จะมีตั้งแต่ประปูชั้นเล็กชั้นน้อยทุกชั้นน่ะ
0: จากวันศุกร์เนี่ยคือเอกชนกลุ่มนี้เนี่ยหรือประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะเขาแท็กปปท.ปปง.ปปช.เขาแท็กหมดเลยนะว่าเขาชี้เป้าให้แล้วนะอยู่ตรงนี้เป็นเราถ้าผมเป็นหน่วยงานเราไม่ไปหรอหนิงทำจริง
1: ไปสิพี
0: ่นี่เราเนี่ยผมวันก่อนพี่อันบอกว่าพี่อันดูหนังเรื่องดูซีรีส์เรื่อง We Will Find You We Will Find You ฉันจะหาเธอเราจะหาเธอให้เจอตามหาลูกในเรื่องลูกหายโอ้โหผมเห็นผมก็คิดว่ามันคงจะเกินจริงนะมันดูเป็นหนังนะฮะตันหนังอเมริกาและเห็นวิธีการทำงานของเขาผมนั่งดูผมบอกว่ามันทำงานกันอย่างนี้จริงเหรอโอ้โหหนิงทำงานแบบกัดไม่ปล่อยมีประสิทธิภาพเก่งมากเร็วมากมันอาจจะเป็นหนังอะนะแต่คือแบบ
1: พี่แต่หนูเชื่อว่าตำรวจไทยทำได้แต่แค่สุดท้ายเจอต่อแล้วทำต่อไม่ได้
0: คือผมแค่คิดว่าวันศุกร์อะผมรายงานข่าวนี้ว่าเขาชี้เป้าแล้วนะอยู่ห้องอะไรคอนโดอะไรอย่างนี้
1: แต่ว่า
0: ผมร
1: ู้
0: ส
1: ึ
0: กว่าเป
1: ็
0: นผมไปเลยนะ
1: สัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์หนิงดูข่าวตลอดก็ไม่มีอะไรคืบหน้าตรงนี้นะในความเป็นจริงมันควรจะมีอะไรคืบหน้าเสาร์อาทิตย์นี้นะ
0: ถูกถ้าเป็นพี่อ่านเข้าไปแล้วป่านนี้คือมันไม่ได้ไปต้องประกาศออกมาแล้วไม่ต้องไปยืนถีบประตูเข้าไปค้นเขานะแต่อย่างน้อยใครเข้าออกจากคอนโดนี้ตลอด3วันที่ผ่านมาหลังชี้เป้าผมต้องรู้หมดใครเข้าใครออกมีตำรวจขอตรวจว่าขนกระเป๋าใบใหญ่ผิดปกติรถเข้ารถออกกล้องวงจรปิดตั้งทุกทางออกเรามีสิทธิ์ทำในที่สาธารณะ
1: กล้องวงจรปิดอาจจะเสียก็ได้พี่
0: นั่นแหละผมว่ามันทำได้แล้วป่านนี้ต้องรู้แล้วว่าอย่างน้อยต้องรู้แล้วว่าห้องนั้นของใครทำไมตำรวจจะไม่มีสิทธิ์รู้เงียบมันเงียบ
1: มาพวกเราช่วยกันกระทุ้งหน่อยเนาะ
0: ครับก็เรื่องนี้ไม่ควรปล่อยผ่านและอีกหน่วยงานที่ยังเงียบผมไม่รู้เสาร์อาทิตย์ไม่เงียบหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาไม่น่าขยับตัวเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
1: ค
0: ือมสว.ข้างตึกเรานี่เองเงียบกริบซึ่งณตอนนี้ไกลเลยเรื่องมันไปเป็นคอขวดอยู่ที่มสว.หมดเลยนะฮะ
1: แต่ไม่มีแต่มสว.นี่เงียบจริงๆมาเป็น
0: หน้าตอนนี้เขาโยนกลับไปว่าถ้าให้พูดก็คือคนที่แก้มีแนวโน้มสูงมากว่าจะอยู่ในมสว.นั่นแหละมันอยู่ในกระบวนการนี้ถ้าไม่จริงคุณเงียบได้ไงและคำถามณตอนนี้คือติดต่อเชิญใครก็ตามในมสว.มาติดต่อไม่ได้ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกมาเป็นเวลานานแล้วแล้วผมว่าอ้าวแล้วเขาไม่ตอบรับก็ได้เหรอ
1: เขาโยนไปให้ทางมหาดไทยไงคะว่าทางมหาดไทยเป็นคนจัด
0: แล้วณตอนนี้ผม คุยกับทางแขกรับเชิญในรายการหลายๆท่านเขาก็แนะนำว่าสิ่งที่เราสิ่งที่ต้องทำและควรจะเห็นคือสภามหาวิทยาลัยต้องสั่งให้
1: มศวมาทำอะไรสักอย่าง
0: หรือคนที่เป็นระดับนั่งใหญ่ของมศวต้องถูกดึงออกก่อนชั่วคราวเข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: ถูกต้องหมดเลยแต่ไม่นิ่งหมดเลย
1: เงียบ
0: นิ่งหมดเลยฮะ
1: เปลี่ยนพูดไปแล้วล่ะวันนี้อาจจะมีการกระทุ้งอะไรบางอย่างได
0: ้ครับผมเราเบรกกันก่อนดีกว่าวันนี้ครับเรามีอีเวนต์ดีๆจากกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากกันนะครับกับงาน The Ultimate Rhythm Live Concert ครับที่จะกลับมาอีกเป็นครั้งเป็นปีที่2นะครับคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟครับรวม4ศิลปินระดับไอคอนิกเลยเจเจตรินป๊อตธนชัยออฟปองศักดิ์และไอซ์รันยู4หนุ่มเลยนะทุกจะพาทุกคนครับย้อนความทรงจำไปกับเพลงฮิตที่ร้องตามกันได้ทุกเพลงในบรรยากาศสุดประทับใจนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569นะครับรอบบ่าย2นะ 14.00 เป็นต้นไปที่วัน Bangkok Forum ครับงานนี้ลูกค้ากรุงศรีเวลสามารถรับสิทธิ์รับบัตรคอนเสิร์ตได้เมื่อลงทุนในกองทุนหรือว่าสมัครแล้วก็ชำระเบี้ยประกันชีวิตที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดครับส่วนลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์รับบัตรเช่นกันครับเพียงแค่เปิดบัญชีเงินฝากประจำ12เดือนหรือว่าเงินฝากประจำ6เดือนสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ถึง31กรกฎาคม2569นี้ก็คือภายในเดือนนี้นะรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกเลย www.grungsri.com หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยากำหนดผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนคำเตือนยังไม่หมดแป๊บนึงก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองเปิดบัญชีฝากประจำหรือบัญชีกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาหรือ www.grungsri.com ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและรับชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้นรับประกันโดยบริษัทประกัน
1: คร
0: ับผมเฉพาะคำเตือนเนี่ยถ้าเป็นสปอตวิทยุอ่ะเกิน30วินาทีนะ
1: สิแต่เราต้องฟังคำเตือน
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำตัวนี้เป็นสปอตวิดีโอคุณต้องซื้อเราอย่างน้อยนาทีน
1: ึงนี่มีคุณผู้ฟังเขาเขียนเข้ามาตอบพี่อั๋นนะว่ามศวหายไปไหนเขาบอกว่ามศวไม่ว่างเพราะตอนนี้ก็กำลังจัดสอบกพอยู่ไงพอช่วงนี้จัดสอบกพอยู
0: ่บางคนก็ได้มั้งครับ
1: นะคะ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องมาทั้งมหาลัยเนาะ
1: ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตค่ะและตะซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
0: พักแป๊บนะครับ
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มเบิ่มเจ็ดรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
8: ้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

ุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำและแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: อ่ะมาคุยกันต่อครับก่อนจะไปนิดนึงฮะเราอาจจะเห็นข่าวของคุณมลิกาเนาะกับคุณชัชชาติแล้วคุณมลิกาเขาออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของป้ายหาเสียงของคุณชัชชาติแล้วบอกว่าป้ายคุณหาเสียงชัชชาติอ่ะผิดระเบียบทั้งหมดนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่คนหยุมหยิมที่จะไปเดินเรื่องฟ้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ยอมรับในความพ่ายแพ้ของคะแนนที่มันต่างกันทีเป็นล้านนะครับแต่เขาก็ออกมาพูดทิ้งท้ายไว้ว่าแต่ป้ายหาเสียงของคุณชัชชาติผิดทั้งหมดทีมกฎหมายของคุณชัชชาติออกมาให้ความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ถูกต้องว่าเป็นความเข้าใจผิดของคุณมาริกานะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: บอกว่าเขาก็แบบคือเวลาเขาบอกว่าแบบอยากคือแต่เขาไม่ได้ออกมาฟาดนะ
5: เขาออกมาสุภาพนะ
4: ใช่ใช่ซึ่งผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยของการเคลื่อนตัวของคุณชัดชาติและทีมที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นเขาฟาดใครเลย
5: ใช่พี่
4: เขาไม่เคยฟาดใครเลยเขาออกมาอธิบายดีๆทุกครั้งเล
5: ย
4: ผมยังนึกใจว่าโอ้โหถ้าเป็นผมจะออกมาแบบนึกออกว่าผมจะบอกว่ากลับไปศึกษาให้ดีก่อนเถอะอะไรเงี้ยจะต้องมีนิดนึงอ่ะแต่คือนี่เขาออกมาก็คือเขาบอกว่ายืนยันนะว่าป้ายหาเสียงที่ใช้เนี่ยบนรถไฟฟ้าและรถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมายมันไม่ได้ใช้อยู่ในกฎระเบียบเดียวกันกับการเป็นแผ่นป้ายที่ต้องจำกัดขนาดเพราะว่าบังเอิญว่าสื่อที่เขาใช้ถือเป็นสื่อเคลื่อนที
5: ่
4: ไม่ใช่สื่อ
5: ไม่ใช่สื่อที่แบบว่าต้องเอามันล็อกป้ายที่เราเห็นตาม
4: ตายอ
5: ่
4: ะเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละกฎระเบียบกันถ้าแรปรถติดบนรถติดที่ประตูเปิดปิดของรถไฟฟ้าอะไรต่างๆตรงนั้นไม่ต้องเข้าข่ายตรงนี
5: ้ไม่เข้าข่ายแต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องเอามารวมในค่าหาเสียงซึ่งเขาจะมีการกำหนดอยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเนี่ยแต่ละครั้งใช้ได้เท่าไหร่
4: ใช่แต่ไม่มีข้อกำหนดเรื่องของขนาดเราก็เข้าใจโดยทั่วกันนะครับ
5: ค่ะแล้วก็ไข่ไก่ประกาศขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ
4: อ
5: ัปเดตกันนิดนึงขึ้นแผงละ6บาทถ้าต่อฟองก็นาฟาร์มต่อฟองฟองละ20สตางค์นะคะมีผลใช้วันน
4: ี้ขึ้นใช่ไหมที่ขึ้นใช
5: ่
4: ไหม
5: ค่ะใช่ที่ขึ้นมีผลใช้วันนี้เลยค่ะวันที่6กรกฎา
4: คมอ๋อตอนนี้ไข่ฟองละ6บาทแล้วหรอ
5: ฟองละ6บาทค่ะ
4: โอ้รู้สึกแพงเหมือนกันเนาะ
5: แพงนะพี่จากสมัยก่อนเราซื้อฟองเท่าไหร่อ่ะ
4: ผมรู้สึกเหมือนมันแบบมัน 2-3 บาทอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: สองสามบาทอ่ะ
4: โอ้แพงเหมือนกันเนาะพอแตะ6ปุ๊บมันเหมือนมันไปแตะเส้นที่ผมรู้สึกว่า
5: แพงพี่
4: 6บาทต่อแพง
5: ฟองนึงยังประมาณ3บาท80อยู
4: ่อ๋อโอเคโอเคโอเค
5: แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ร้านอาหารทำอาหารหรือคนที่ทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมันก็มีผลกับเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
4: ครับผม
5: ก็ปรับตัวกันไป
4: อ่ะมาเรื่องนี้ส่งท้ายนะฮะ
5: ค่ะที่แบบติดเอาไว้ใช่ไหม
4: ใช่ครับมีคนทวงมาเขาบอกว่าภาพจำครอบครัวของไทยกำลังจะหายไปคนแก่คนแก่คนเดียวนะฮะคนแก่ที่แบบอยู่อโลนอ่ะ
5: ค่ะ
4: คือเพิ่มขึ้นถึง 2.5 แสนตอนนี้มีคนแก่ที่อยู่คนเดียวในประเทศไทยนะครับแต่ 2.2 ล้านคนแล้ว และเป็น คนแก่ที่เงินไม่พอใช้อายุ 61-70 ปีซ
5: ึ่
4: งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยค่าใช้จ่ายก่อนน
5: ะ
4: เฉล
5: ี่
4: ยคือ 7,600 บาทต่อเดือนในขณะที่เบี้ยชราเริ่มต้นอยู่ที่600บาท
5: สูงสุดคือ 1,000 บาทแล้ว 1,000 บาทเนี่ยจะได้รับตอนอายุ90ปี
4: 90ถึงได้นะฮะ
5: ค่ะ 1,000 บาท
4: ก็โหดจังคือมันห่างมากจากค่าเฉลี่ย 7,600 บาทเนี่ยไม่ได้แปลว่าอยู่ดีด้วยนะฮะ
5: 7,600 บาทเนี่ยถ้าศึกษาลงไปจริงมันเป็นแค่ค่าครองชีพปกติทั่วๆไป
4: แค่อยู่ได้
5: ค่ะถ้ายังไม่ได้รวมค่ารักษาพยาบาลหรือถ้าเกิดมีอาการป่วยซึ่งคนแก่โอกาสป่วยเยอะอยู่แล้วด้วย
4: เพราะฉะนั้นเราอยู่บนพื้นฐานของสังคมที่เปราะบางมากเพราะเราไม่มีการวางแผนเรื่องนี้มาก่อน
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ณตอนนี้ผมว่าแบบโอ้โหหลายเรื่องเรามีปัญหาเยอะจริงๆนะครับเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุที่เปราะบางเพราะเราไม่ใช่แค่กำลังแก่แต่เรากำลังแก่อย่างโดดเดี่ยวและเป็นแก่อย่างโดดเดี่ยวที่ดูแลตัวเองไม่ได้ด้วย
5: ค่ะ
4: นี่คือโจทย์ใหญ
5: ่ซึ่งเรียกว่าตอนนี้ถ้าเราพูดกันตรงๆนะเราอาจจะได้ยินคำนี้มานานละแต่ตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่คำนี้จริงๆว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วมาก
4: ครับจากเดิม30ปีที่แล้วคนแก่86คนจาก100จะอยู่กับลูกหลานปัจจุบันเหลือแค่65จาก100
5: ค่ะ
4: เพราะว่าแบบก็คือผมไม่ได้บอกว่าใครผิดนะ
5: ค่ะ
4: แต่แปลว่าโลกมันเปลี่ยนพอโลกมันเปลี่ยนปุ๊บโครงสร้างสังคมบางอย่างต้องเปลี่ยนตามหรือแม้แต่ภาครัฐเมื่อคุณได้ข้อมูลแบบนี้การออกแบบโครงสร้างอะไรมารองรับในเชิงสวัสดิการก็ต้องเปลี่ยนตามเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะฮะว่าเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแต่เราแค่พูดว่าเราไม่ทำเหมือนตอนนี้เราตะโกนกันบอกว่าอีก30ปีอีก20ปีอีก50ปีกรุงเทพน้ำจะท่วมเห็น
5: ไหม
4: คำถามคือทำอะไรคำถามคือทำอะไร
5: ก็ยังไม่มีใครทำอะไรซึ่งแล้วเราก็แต่จริงๆในส่วนของการทำเนี่ยคือรัฐบาลเองเขาก็พยายามออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินออมเงินออมเงินออมแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอัตราการเฉลี่ยของการออมเงินเนี่ยจะอยู่ในช่วง46ถึง60ปีซึ่งต่อให้ออมเงินเท่าไหร่ก็อัตราการเฉลี่ยต่อเดือนนะคะคนจะออมเงินกันประมาณ 4,416 บาทเงินสะสมเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจนถึง60ปีเกษียณอายุก็จะมีอยู่ประมาณ 742,000 บาทซึ่งสุดท้ายแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายหลังเกษียณ
4: คือต่อให้ตอนคุณเกษียณตอน60แล้วคุณมีเงินเก็บอยู่ในบัญชี 742,000 บาทคุณอยู่ได้แค่ 6.6 ปีคือ6ปีครึ่งเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแตะ46แล้วคุณยังออมไม่ได้เฉลี่ยเดือนละ 4,400 ผมว่าก็น่าห่วงแหละ ค
5: ุ
4: ณต้องออมให้ได้ 4,400
5: แล้วก็จะมี
4: นี่เขาเอาแค่ตัวเลขนี้กลมๆขึ้นมาให้ดูนะฮะ
5: ตัวเลขเฉลี่ยด้วยนะ
4: ครับ
5: หรือขณะผู้ที่ออมเงินเมื่อตอนอายุ50ก็จะมีเงินใช้เราประมาณ 5.1
4: ปี
5: ต่อปี
4: เท่านั้นเอง
5: เท่านั้นเอง
4: ครับผม
5: คิดดูดีว่าแล้วหลังจากนั้นน่ะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วการว่าจ้างงานเขาประเทศไทยก็ไม่จ้างงานผู้สูงวัยอย่างกรณีญี่ปุ่นเนี่ยเขายังพยายามเอาผู้สูงวัยมาจ้างงานในพวกแบบร้านสะดวกซื้อเพียงเราไปญี่ปุ่นเราจะเห็น
4: ของเราเริ่มเห็นบ้างผมเห็นเขาพูดออกมาเป็นนโยบายนะฮะว่าแบบมีประกาศมาเป็นนโยบายว่าร้านสะดวกซื้อนู้นนี้นั้นอย่างเงี้ยจะเริ่มเอาเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยก็ดีก็ดีผมเห็นด้วยมากว่า
5: เนาะเพราะจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่หลังเกษียณ60แล้วเนี่ยเลี้ยวแรงจะหมดหรือทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาให้เขาได้มีโอกาสทำอะไร
4: ก็มารีสกิลอัพสกิลแล้วก็กลับเข้าสู่ระบบ
5: เข้าสู่ระบบ
4: ถ้าต่างคนต่างเต็มใจนะฮะแต่ผมว่าเขาเต็มใจอ่ะดีกว่าแบบไม่มีเงินกินข้าวอ่ะ
5: ซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะถ้าอายุ60ถึง69ปีเนี่ยผู้สูงอายุจะได้600บาท70ถึง79ปีจะได้700บาท80ถึง89ปีได้800บาท90ปีขึ้นไปถึงจะได้ 1,000 บาทอันนี้คือต่อเดือน
4: ค่ะณตอนนี้มีคนอายุ46ถึง60ปีในประเทศไทยประมาณ 17.3 ล้านคนนะฮะ
5: ถือว่าเยอะมาก
4: แต่ถ้านับตั้งแต่46น
5: ะ
4: นี่หลัง60อีกเท่าไหร่นี่
5: นี่แปลว่านี่แปลว่าพวกเรานี่ใกล้เข้าสู
4: ่เรานับอยู่ในนี้แล้วเราก็คงไม่น้อยแล้วเราก็ไม่น้อยแล้วและคนไทยที่มีเงินเก็บ1ล้านบาทในบัญชีหลังเกษียณมีไม่ถึง 1% นะล้านหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ผมพูดตรงๆล้านหนึ่งก็อยู่ไม่ได้มีไม่ถึง 1% นะ
5: นี่กำลังคิด
4: แปลว่ารัฐต้องแบกอะไรอ่ะ
5: ที่สตันไปนิดนึงกำลังคิดว่าถ้าถึงเราเกษียณเนี่ยตัวเราจะมีประมาณเท่าไหร
4: ่ซึ่งอ่ะถ้าล้านหนึ่งส่วนใหญ่เวลาเราคิดเราจะคิดว่าสมมุติด้านล้านหนึ่งเราใช้เดือนละหมื่นเราก็ใช้ได้ร้อยครั้งถูกป่
5: ะ
4: ก็นับไป400เดือนหารไปมันจะนับแบบนี้แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถแบ่งไ แบ่งแต่ว่ามันมีความน่ากลัวนะฮะอันคือคุณอย่าลืมว่าคุณอย่าคิดว่า1ล้านไม่มีโอกาสงอกเงยถ้า1ล้านคุณสามารถทำให้มันงอกเงยได้เช่นคุณทำลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้แค่ร้อยละ5ก็ได้อ่ะร้อยละ5ซึ่งร้อยละ5สำหรับบางคนก็ถือว่าไม่น้อยแล้วนะสมมติว่าเอาใกล้ๆกับอะไรดีอัตราสารหนี้สหรัฐอเมริกา 4% 5% แล้วก็4% คุณก็จะได้ปีละ40,000
5: 40,000
4: เพราะฉะนั้นมันจะยังมีคุณแบ่งได้บางส่วนแล้วคุณใช้จากตรง
5: ดอกเบี้ยที่ได้มา
4: หรือถ้าคุณยังใช้ไม่คุณทบต้นได้อีกอะไรเงี้ยแต่40,000ใช้ทั้งปีก็ใช้ว่าจะพอ127เท่าไหร่127เท่าไหร่1256 126 72 127
5: 84นี่เราสุดคุณรุ่นเก่าเลยนะ
4: แต่ผมต้องนับถอยหลังนิดนึงไม่งั้นมันไม่มา127 84ถ้าใช้เดือนละ 7,000 ก็ปีละ 84,000ถ้าหากว่าได้มีล้านหนึ่งเอาไปลงทุนดอกเบี้ยยังไม่พออยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องคิดแล้วว่าฉันจะมีเงินเท่าไหร่ตอนที่ฉันเกษียณแล้วลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงอีกนะอย่าแบบโอ๊ยต้องลงทุนเจ๊งแย่เลยนะ
5: แต่สุดท้ายการอ่านข่าวเนี่ยที่เราติดกันมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แบงค์ติดอ่ะก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไปคิดนิดนึงแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเรื่องข่าวนี้กันนิดนึงเพราะเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นมอร์นิ่งโชว์ของพวกเราอยู่ในวัยเดียวกันค
4: ่
5: ะ
4: เก็บเงินค่ะเก็บเงินแล้วเลือกการลงทุนอย่างฉันฉลาดค่ะ
5: คร
4: ับผมถ้านึกไม่ออกว่ายังไงดูวาระแห่งชาติ
5: วาระแห่งชาติ
4: วันอาทิตย์4ทุ่มไทยรัฐนะคะ
5: ค่ะ
4: ครับพี่อ่านคุยเรื่องนี้เป็นหลักเลยค่ะกับ CK กับ CK กับพี่เต้นะฮะ3คนนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากโคโอ๊ตแมคกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ครับหมดเวลาสวัสดีหนิงสวัสดีทุกคนครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: คำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
8: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
7: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะ
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคกาแรต
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์ มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสุก
13: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
15: แม่ครับปวดท้อง
11: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
15: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ละคะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสิงแพทย์นะคะ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: มอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่ง
2: โอ้โหคนเดียวก็คือเอาอยู
1: ่เอาอยู่เหรอเอาอยู่เลยเหรอบ้าเหร
2: อ
1: How are you
2: โอ้ตายแล้วฝรั่งมาจากไหนเนี่ย
1: มันไม่เกี่ยวอะไรเลยแค่อยากจะทักทาย
2: โอ้ทักทาย
1: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ป่ะเขามีงานที่บอกว่าคนเขาไปนั่งเหม่ออะ
2: นั่งเหม่อ
1: นั่งเหม่อนั่งไม่ต้องทำอะไร1ชั่วโมงเงี้ย
2: ทุกวันนี้ก็นั่งเหม่อนะ
1: ทำไมคุณว่าปุ้มอย่างนั้นล่ะ
2: ฉันนี่แหละ
1: อ๋อว่าตัวเอง
2: ไม่ต้องไปถึงปุ้มหรอกไปถึงฉันทุกวันก็นั่งเหม่อวันไหนนอนน้อยนั่งเหม่ออ
1: ันเนี้ยเขาให้เป็นนั่งทบทวนสมาธินั่งแบบว่าปล่อยจิตว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่ามีคนไปนั่งเยอะอยู่ไงนะตรงสวนลุมนะฮะตอนนี้ระบาดไปที่ไม่ใช่คำว่าระบาด
2: ไม่ใช่คำว่าระบาด
1: ตอนนี้เป็นที่อ
2: ย่าพูดคำว่าระบาดคนลุก
1: เป็นที่นิยม
2: เป็นที่แพร่หลาย
1: เจียงใหม่เจ้า
2: อ๋อหรอไปเชียงใหม่
1: เอากับเขาด้วยเจ้านั่งอยู่ริมธรรมชาติ เขาเขียวเขาเขียวอะไรอย่างเงี้ย
2: เขาเขียว
1: ไม่ภูเขาสีเขียวทุ่งดงทุ่งหญ้า
2: ก็เขาพูดแบบไม่แบ่งวาก้าเราก็งงเขาเขียวชลบุรีแล้วไปเชียงใหม่ทำไม
1: เจนซีไงพูดสั้นๆหดรวบๆ
2: เจนซีบอกว่าพี่อย่าเหมารวมหนูเจนซีก็ไม่พูดอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เอาหน้าเอาหน้า
2: ขออ
1: ้างนิดนึงนิดน
2: ึ
1: ง
2: ได้ได
1: ้ผมว่าดีนะบอกว่าเรา3คนน่าจะไปกันนะ
2: อย่าเลยเราอันนี้เราไม่เห็นด้วย
1: ทำไมอ่ะ
2: เรื่องอื่นเราอาจจะเห็นด้วยนะแต่นี้ขอ
1: เผื่อว่าเราจะได้มีสมาธิ
2: อย่า
1: สัมปชัญญะอะไรเงี้ย
2: ตรงไปตรงนั้นคือสถานที่นั้นแตกสมาธิแตกกระเจิงเราอยู่บ้านใครบ้านมันเถอะ
1: เป็นเมื่อบ้านใครบ้านมันเหรอ
2: เมื่ออยู่ตรงเนี้ยที่ใครที่มันก็ได้
1: เมื่อที่ทำงานเป้ไม่เคยเมื่อเงียบสะดุดดีใช่ไหมเงียบนี่คือสะดุดดีความจริงใช่ไหม
2: ไม่รู้จะพูดยังไงดีหมดกันวันจันทร์ของท็อป
1: โถอย่าเพิ่งกลับมาก่
2: อ
1: นลุ้นว่าพี่เป้จะมาทันไหมนะวะมาทันอยู่แล้วเห็นไหมมีคนชมวันนี้เป้เก่งมาก
2: จริงปะเนี่ย
1: นี่ไงนี่เห็นไหม
2: ไหนอะ
1: ตรงหัวใจเลยอิโมจิคอนหัวใจ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: แล้วเก่งมากด้วย
2: คุณปิยะมาจะไปพิมพ์อะไรอย่างนั้นอย่าไปพิมพ์อะไรอย่างนั้นจริง
1: ความใน
2: ความใน
1: ความ
2: ในอย่านำออกความนอกอย่านำเข้านะกินถั่วกันไหมทุกคน
1: ก็กินนะ
2: ถั่วแร้กินเปล่า
1: ฮะ
2: ถั่วแร
1: ้ไม่ค่อยอะ
2: ไม่ค่อยใช่ไหมอร่อยนะ
1: หร
2: อ
1: จะอยู่ๆชวนกินถั่วแร้
2: ก็
1: นึกถึงนะถั่วแร้เลยอ่ะ
2: คุณพี่ถั่วแร้ฉันยังที่โตเกียวอ่ะเขามีการจัดแข่งขันเรียกว่าเป็นศึกชิงแชมป์กินถั่วแร้ระดับโลกเลยนะเธอไม่ธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยเขาแข่งกันเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานี้คือเป็นรอบคัดเลือกก็บอกว่าผู้เข้าแข่งขันจากหลายพื้นที่ในประเทศต่างมาประชันความเร็วในการแกะแล้วก็กินถั่วแร้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในอาหารว่างยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่นลองดูเวลาที่เราเห็นแบบว่ามื้ออาหารของคนญี่ปุ่น
1: เขาจะวางมาให้เลย
2: เขาจะมีถั่วมักจะมีถั่วแร้มาในถ้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันเพื่อชิงสิทธิ์ผ่านเข้าสู่

0: ก็สะอาดนะมันอยู่ในปากเลย
1: ก็คงสะอาดแหละซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับแนวคิดของทางผู้จัดงานนะคะที่เขาบอกว่าต้องการจะส่งเสริมการบริโภคถั่วแระคุณภาพจากเมืองนางาโอกะนะคะซึ่งเมืองนี้เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตถั่วแระที่สำคัญของญี่ปุ่นแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของรสชาติที่หวานมันแล้วก็กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะก็บอกว่าจังหวัดนิงาตะได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นพื้นที่ปลูกและบริโภคถั่วแระมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะที่เมืองนางาโอกะนะคะซึ่งมีการปลูกถั่วแระหลายสายพันธุ์มากนะคะซึ่งเขาก็จะสลับหมุนเวียนกันไปตลอดฤดูกาลทำให้เขาสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มันแบบสดใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การแข่งขันรายการนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประจำปีนะคะที่ช่วยแบบส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะจากทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศด้วย
0: พอมันมีการแข่งระดับใหญ่โตแบบนี้มันก็น่าไปเน
1: า
0: ะ
1: นะคะเพราะว่ามันมีหลายๆแบบการแข่งขันที่เป็นในท้องถิ่นนะแต่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเราก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได
0: ้
1: เหมือนกลายเป็นเทศกาลที่แบบดังมากอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวจะต้องไปอ่ะ
0: ครับคุณวาสนาส่งมา
1: บอกว่า
0: พี่เป้เคยได้ยินไหมกินถั่วแระตดดังแปะไม่เคยได้ยินคุณเคยได้ยินไหมเนี่ยผมไม่เคยได้ยิน
1: เคยได้ยินเนี่ย
0: งานเนี้ยก็ไม่ควรไปนะ
1: อาจจะเป็นไผ่ลมเก่งนี่แหละมีความคล่อง
0: เราควรไปงานนี้เหรอเนี่ย
1: นะคะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมของเขานะคะที่ก็ถือว่าดึงดูดท่องเที่ยวได้ด้วย
0: บ้านเราอาจจะการนั่งเหมืออาจจะดึงดูดท่องเที่ยวก็ได้นะ
1: ก็เป็นไปได้นะเพราะมันก็มีหลายกิจกรรมนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอ่
0: ะ
1: พี่เป้จะนั่งเหมือไหม
0: ผมไม่เคยเหมือจริงๆผมเป็นคนหลุกหลิกหลอกแหลกลอกแหลก
1: ดูออก
0: ความเหมือไม่ค่อยมีจริง
1: ๆแป๊บเดียวนั้นแหละแป๊บเดียว
0: โอเคนะ
2: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

8โมงถึง11โมงครับพร้อมเป็นมิสเตอร์เอเวอร์ธิงให้กับทุกคนนะครับพี่เป้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะทุกคนเป็นไงบ้าง ยังนั่งอยู่ตรงไหนยังอยู่บนรถหรือเปล่า

คุณผู้ฟังครับมีคำถามถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเป็นคนใจกล้าไหมไหนต้องตอบสิว่าเราเป็นคนใจกล้าไหมนะครับมีพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ครับเกิดขึ้นมาที่เดียวในไทยเลยนะครับร่างกายมนุษย์ของเรานะฮะก็จะทำมาเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ชมร่างกายของมนุษย์จริงๆมาทั้งอวัยวะกล้ามเนื้อโครงกระดูกเส้นประสาทนี่เขาทำขึ้นมาด้วยเทคนิคพิเศษนะครับทำให้เห็นร่างกายสมบูรณ์แบบนะครับไม่เน่าไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับบอกเลยว่าเห็นทุกส่วนตับไตไส้พุงเห็นหมดมันขดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็คือร่างกายมนุษย์จริงๆเลยนะฮะสมองยังเห็นเลยคุณผู้ฟังตัวเนื้อสมองอะไรเงี้ยแบบเป็นยังไงออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาทำขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์นะฮะเข้าชมฟรีครับคุณผู้ฟังวันจันทร์นะฮะและวันศุกร์เนี่ยเปิด10โมงถึงบ่าย4โมงเย็นวันพุธเนี่ยเปิด9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับก็เดินจาก BTS สยามนะฮะไปที่คณะทันตแพทย์ของจุฬาแล้วก็แลกบัตรขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น9ตึกทันตแพทย์งานนี้ใจกล้าไหมพอที่อยากจะดูร่างกายมนุษย์ของเราไหมส่วนไหนมีอะไรส่วนใดๆเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูได้นะครับเขาบอกว่าโอ้โหแบบชัดเจนมากชัดเจนสุดๆอย่างที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยนะครับถ้าอยากไปค่ะแต่ไปไม่ทันปิดก็มันเป็นวันธรรมดาเนาะทำไงอ่ะทำไงอ่ะใช้พี่เป้เป็นต้นแบบแบบโอ้โหไม่ใช่สิพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาต้นแบบยังไงต้นแบบจริงๆเลยไหมหรือว่าทำเทียมขึ้นมาหรือใดๆอ่ะนะฮะก็ต้องลองไปพิสูจน์เอาดูนะฮะพี่พิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ใจกล้าจริงป่ะเนี่ยคุณผู้ฟังอยากจะไปดูจริงป่ะเนี่ยเราเห็นทุกสัดส่วนนะฮะด้านในหมดเลยนะมันก็แอบโหดเหมือนกันนะต้องหาเวลาแล้วล่ะพวกเราถ้าอยากไปดูจริงๆนะฮะ

ผมมีหลายข้อความส่งมานะฮะบอกว่าอยากไปอยากไปมันก็หาดูยากจริงนะคุณผู้ฟังแต่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะฮะตอนจะไปดูจริงๆเนี่ย

ข้อความนี้บอกว่าพี่ไปจัดทริปเลยค่ะไปดูพร้อมกันทั่วๆกันไหวไหมอ่ะขอเวลาทำใจก่อนนะโหงั้นวันนี้สำหรับสิทธิ์เติมน้ำมันหื่นบาทนะครับคืออวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเรานี่มันสำคัญพอๆกันหมดแหละผมว่านะนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบว่าที่ชอบบ้างไหมอ่ะชอบอวัยวะส่วนไหนในร่างกายของเราบ้างอ่ะส่งข้อความมาบอกกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพี่เป้นี่ก็ชอบจริงๆทุกส่วนมันสำคัญหมดนะชอบทุกส่วนแหละแต่ว่าอ่ะถ้าจะให้พูดถึงก็ต้องยกตัวอย่างมาชอบปากครับคุณผู้ฟังชอบปากของตัวเองนี่แหละเวลากินอะไรแล้วมันอร่อยไง ไม่มีปากเดี๋ยวมันไม่อร่อยอ่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะชอบส่วนไหนบ้างส่งบอกกันมาอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะฮะแล้วก็เพลงที่อยากฟังด้วยนะฮะเดี๋ยวพร้อมสุ่มหาผู้โชคดีกันนะฮะ

ในขณะที่ทุกคนก็ส่งมานะว่าชอบดวงตาค่ะตามันสื่อถึงใจได้เลยค่ะชอบมือค่ะสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ข้อความนี้บอกว่าชอบพรสวรรค์ตัวเองครับเล่นกีฬาอะไรก็พอไปได้หมดครับไม่เห็นจะเกี่ยวกับอวัยวะเลยโอ้ยชอบทุกส่วนเลยชอบตาก็ได้มองนู่นมองนี่มองนั่นก็เพลินๆนะคะอันนี้บอกเขาชอบขาเรียวค่ะ

านข้อความนี้แล้วหมั่นไส้อ่ะคุณผู้ฟังเขาบอกเขาชอบอวัยวะส่วนแก้มมากที่สุดเพราะชอบให้คนอื่นหอมแก้มชอบหูสิคะจะได้ฟังเสียงพี่เป้อุ้ยดี

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ตกบ่ายทีไรเนี่ยสมองตื้อทุกทีเลยหมอเพื่อน
1: เวลาที่เรารู้สึกสมองตื้อบางทีอาจเพราะร่างกายของเราขาดน้ำอยู่ก็ได้นะคะพี่โบงานวิจัยระบุว่าสมองเราไวต่อระดับน้ำในร่างกายสูงมากการขาดน้ำเพียงแค่ 1-2% ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้ความสามารถในการตัดสินใจการจดจำระยะสั้นและสมาธิในการทำงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแนะนำให้ดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรนะคะโดยเน้นการจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันแทนการดื่มแก้วใหญ่ทีเดียวเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอ ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
3: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ไก่ทอดกุ้งปลาหมึกปูอัดผักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
3: ตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
4: ใช้ตราฉลากทองไง
5: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ภาพ Parley
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: ของคุณที่ส่งมาร่วมสุขกันนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับชอบขาค่ะไม่สูงนะคะแต่ขาสวยก็ด้วยความไม่สูงนี่แหละมองพื้นถนัดค่ะเลยไม่ค่อยสะดุดเห็นไหมโหอันนี้แม่ดีแนวคิดดีชอบเท้าค่ะพาเราไปได้ทุกที่ที่อยากไปนะครับชอบมือค่ะเพราะเป็นทันตแพทย์อุ๊ยคุณหมอถ้าไม่มีมือก็ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้เลยค่ะนะก็มีหลากหลายที่ชอบกันไปเนาะนะครับแต่หนึ่งผู้โชคดีของเรานะครับได้แก่จากการรันดอมของผู้โชคดีนะครับคุณสนั่นสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ยินดีด้วยครับคุณสนั่นครับรับแล้วกับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทยินดีด้วยนะครับคุณสนั่นส่งข้อความมาชอบส่วนไหนของในร่างกายเราครับ
1: ชอบแก้มครับ
0: ชอบแก้มเพราะว่า
1: ทำไมคนอื่นหอมครับ
0: อุ้ยใช่ข้อความที่ผมอ่านออกอากาศไปเมื่อกี้ปะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ว้ายหมั่นไส้คุณหลิมกันนะปกติมีคนมาหอมแก้มบ่อยเลยฮะ
1: ใช่มีครับ
0: อะไรนะ
1: มีบ่อยครับ
0: โอ้มีบ่อยครับด้วยหมั่นไส้โอเคก็เลยชอบน้องแก้มเนี่ยนะน้องแก้มเราเนี่ยเนาะโอเคยินดีด้วยนะฮะรับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาท1เพลงที่เลือกฟังคือเพลงอะไรครับ
1: ใจตังมาครับ
0: ได้เลยนะฮะมีอะไรอยากจะบอกคนที่ชอบมาหอมแก้มเราไหมฮะ
1: ก็หลายคนที่หอมแก้มครับ
0: ไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอบคุณมากครับคุณสนั่นครับยินดีด้วยนะฮะสวัสดีครับได้แต่เฮ้อดีกว่าขอบคุณทุกข้อความนะฮะขอบคุณ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ด้วยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ครับ

ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติม

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮเลก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวั
2: น8ถึง10กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: Mini Vita One Mini Vita One
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือ

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: น่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: Is that good? ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
5: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
7: ฮะอินอะไรนะ
6: อินโนบิกครับ

0: ิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
2: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02258888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
9: ตุ๊กแก่ Green
10: News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
11: เมื่อกี้แอบดูโลกโซเชียลเน
12: า
11: ะถึงขั้นต้องอุทานกันออกมาว่ามีแม่เมื่อพร้อมเอ๊ะหรือยังไงดี
12: หรืออาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครคืออาจจะอยู่คนเดียวก่อน
11: คุณแม่ท่านหนึ่งนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์เนาะก็ใส่หมวกกันน็อกแหละแล้วก็คุณลูกก็นั่งอยู่ข้างหน้าคุณแม่อีกทีนึงก็ใส่หมวกกันน็อกแหละแต่ขี่ไปก็อ่ะลื่นปื๊ดล้มหนึ่งพอลุกขึ้นมาได้วนกลับไปใหม่เอาไปสะดุดท้ายรถกระบะอีกคันนึงปุ๊บล้มสอง
12: อันตรายเหมือนกันเนาะ
11: เสร็จแล้วนี้ก็พอล้มปุ๊บก็พยายามประคองลูกขึ้นมาใช่ปะมือก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นม
12: า
11: ไปบิดไอ้ตรงที่แบบเป็นคันเร่งชนลูกตัวเอง
12: มันอันตรายมาก
11: อันนี้อีกสาม
12: โอ้แต่ว่าไม่ได้แบบแรงหรืออะไรนะ
11: เหนื่อยใจคุณแม่คุณแม่มีคุณลูกต้องบอกว่าอยากจะมีแม่เมื่อพร้อม
12: ต้องไม่จับรถเลยจ้ะอยู่เฉย
11: ในโลกโซเชียลมักจะมีคลิปอะไรแบบนี้เน
12: า
11: ะอ
12: ยู่เฉยเขาทำคอนเทนต์เปล่าเธอ
11: ไม่น่านะอันเนี้ยมันเจ็บนะคือลูกตัวเองด้วยนะสามรอบนะเออไม่น่านะผมว่าเออเดี๋ยวนี้ต้องคิดเยอะใช่
12: ไ
11: ห
12: มมันไม่รู
11: ้ว่าคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่า AI ด้วย
12: ไหมเราไปคิดเยอะโดยอัตโนมัตินะ
11: เ
12: ออนะคะอ่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันเนาะที่โตเกียวแข่งกินถั่วแระใช่
11: ไ
12: หม
11: เธอจะไปกินแข่งอะไรกัน
12: เธอสลัดก็กินเหมือนกัน
11: กินอะไร
12: แข่งกินด้วยฮอทดอก
11: อ๋อก็เคยเห็นเขากินมาบ่อยๆนะฮอทดอกกินแบบโหดๆเลยเน
12: า
11: ะ
12: กินโหดนะคะเพราะฉลองวันชาติสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยแหละในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันชาติ4กรกฎาคมนะคะที่เขาจะมีการแข่งขันกินฮอทดอกระดับโลกประจำปี2026นะที่เกาะโคนี่นิวยอร์กนะคะปรากฏว่านักกินจุชื่อดังของสหรัฐซึ่งเขาเป็นตัวเต็งของการแข่งขันทุกปีโจอี้เชสนัทและปีนี้เข็มขัดแชมป์ก็เป็นของเขาไป
11: อีกแล้ว
12: เธอเป็นสมัยที่18แล้วนะคุณผู้ฟัง
11: โอ้แม่เจ้าก
12: ินฮอทดอกเก่งมากฟาดฮอทดอกไปทั้งหมดให้ทายในเวลา10นาทีคุณคิดว่าเขากินฮอทดอกไปกี่ชิ้นในเวลา10นาที
11: เกินหลักร้อยชิ้น
12: เธอพุงแตก
11: ก็เขาได้เบอร์1 18รอบเงี้ย
12: เขากินไปทั้งหมด66ชิ้น
11: โอ้ก็ใกล้เคียงนะ
12: ในเวลา10นาทีนี่ถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วนะที่ปีที่แล้วเขากินได้ถึง70ชิ้นครึ่งอันดับ2นี่ปลาเข้าไป51ชิ้นนะคะแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่สภาพอากาศโหดมากนะ
11: ครับ
12: อากาศร้อนโหดมากที่สหรัฐก็เจอนะคะช่วงกลางวัน38องศาเซลเซียสนะคะแถมยังมีความชื้นอากาศสูงอีกมันก็เลยมีผลต่อขนมปังทำให้ขนมปังมันแบบเหมือนเนื้อพี่เป้อะมันเหนียว
11: ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนคุณมากกว่ามันน่าจะยุ่ยแล้วมั้ง
12: ไม่ยุ่ยมันเหนียวแล้วมันเคี้ยวยากมันก็เลยมีผลนิดนึงนะคะซึ่งคุณโจอี้เชสไซเขาบอกว่าสภาพอากาศร้อนจัดอะทำให้ขนมปังเหนียวจังเขาไม่สามารถกินได้มากกว่าสถิติปีที่แล้วรวมถึงสถิติสูงสุดของตัวเขาเองเมื่อปี2021เขาเคยกินได้ถึง76ชิ้น
11: โหดจังอะโหดมาก
12: โหดมากจริงนะอ่ะก็เป็นเรื่องการแข่งขันซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันประจำปีของเขาฉลองวันชาติ
11: เรากินได้ไม่เท่าเขาจริงนะต่อให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนกินเยอะนะแต่เยอะของเรานี่คือน้อยนิดเทียบกับเขาเนี่ยนะมันน้อยนิดเหลือเกิน
12: 3ชิ้นซึ่งก็จุกแล
11: ้วโหดจัง
12: ไม่ไหวแล้วนะ
11: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้แข่งกินทุเรียนผมก็สู้นะ
12: หรอ
11: แ
12: ล้วนี่ไงถ้าเขามีแข่งกินทุเรียนเธอไปลงแข่งกับเขาสิ
11: พร้อมเผื่อว่าอาจจะได้แบบสักที่สองอะไรอย่างเงี้ย
12: เอาที่สองเองเหรอ
11: ที่หนึ่งไม่น่าจะได้
12: ไม่คิดว่าที่สองที่สามที่สี่เลยจะเป็นของฉัน
11: ไม่ใช่ขอแบบลองแชมป์พอ
12: ขอลองแชมป์ด้วยเอาไปลองช้ำก่อน
10: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณดีเจเพลย์ลิสต์55 minutesดีเจเป้
11: 9โมงเช้าครับนะฮะชั่วโมงนี้เราก็ต้องมีธีมเพลงมาให้คุณผู้ฟังได้ช่วยกันนึกช่วยกันคิดหน่อยแต่เป็นเช้าวันจันทร์เนาะเราก็แบบเอาสบายๆหน่อยนะครับเพลงไม้ยมกไม้ยมกอ่ะได้ใช้บ้างไหมพิมพ์ดีดเขียนเราก็ต้องได้ใช้บ้างแหละนะครับเพลงไหนที่มีไม้ยมกกันบ้างคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกมานะฮะพี่เป้จะเริ่มจากเพลงนี้ก่อนเม้นหยอกฮะ

เพลงนี้จะ possess นะฮะเป็นอีกหนึ่งวงนะครับที่ performance บนเวทีนั้นเป๊ะปังมากสนุกมากนะฮะกับการเต้นแล้วก็ร้องไปด้วยนะฮะสำหรับวงนี้นี่คือเม้นหยอกๆนะฮะเพลงที่มีไม้ยมกครับเพลงต่อไปไอซ์เซอร์นยูนะฮะหมอนสองใบกับใจเหงาๆ

0: ่าไหร่
1: ไม่รู้เท่าไหร่จริงๆเพื่อนก่อนหน้านั้นจริงจริงใจฟูเห็นไหมวันนี้ติมเพลงเนาะเพลงไม้ยมกต่างๆนะฮะเพลงต่อไปอันนี้มาถึง2เลยนะนานๆนั่นนะจำเพลงนี้กันได้ไหมพวกเรา

คอนเสิร์ตล่าสุดดิผมไม่ได้ไปดูนะคุณผู้ฟังตอนนี้เขาปามี่เขายังถอดรองเท้าร้องเพลงจุ๋มไหมอ่ะน่าจะใส่แล้วเนาะใช่ไหมพวกเรา

ดีๆกันไว้นะฮะคุณฟังก็แสนจะน่ารักพี่เป้ไม่ได้ดูบอลโลกเลยนะแต่ก็รายงานผลมาเป็นระยะระยะพี่เป้อังกฤษเม็กซิโกอังกฤษชนะ 3-1 นะตอนนี้คนเล่นอังกฤษเหลือ10คนด้วยโอ้ขอบคุณมากที่อัปเดตให้นะรู้สึกว่าปีนี้อังกฤษเข้ารอบลึกๆอยู่นะเออใครแฟนบอลอังกฤษนี่คงแฮปปี้กันเป็นตามๆกันนะฮะส่วนเด็กเยออย่างเราก็ตกรอบไปละใช่ไหมอ่ะไปกันต่อเพลงไมยมกมีคนบอกว่าพี่เป้แล้วเพลงนี้จะได้ไหมอ่ะมันเขียนชื่อเพลงมันไม่ได้ใช้ไมยมกอ่ะแต่มันเป็นคำซ้ำนะสุดๆไปเลยอนุโลมแล้วกันถือว่าออกเสียงแบบไมยมกเหมือนกันเนิ่นเนาะ

0: มีคนบอกว่าพี่เป้คู่อังกฤษยังไม่จบนะตอนนี้อังกฤษนำไป3ประตูต่อ2แล้วพี
1: ่โอ้
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากน่ารักที่สุดถ้าสุดๆไปเลยได้งั้นสบายๆของพี่เบิร์ดก็ต้องได้เช่นกันนั่นไงตอนแรกอะตั้งเพลงขอบใจจริงๆของพี่เบิร์ดไว้นะสบายๆก็ได้พี่เบิร์ดหายไปไวนะครับพี่เบิร์ด

0: track
1: มีคนบอกว่าเอาค่อยๆพูดของไวน์นอตเซเว่นมาสู้หน่อยได้ไหมพี่เป้โอ้โหเพลงนั้นรุนแรงเหลือเกินนะในระบบยังไม่มีเพลงนี้นะฮะติดไว้ก่อนแต่เพลงนั้นมันหนักมากนะพวกเราไหวเหรอ

0: มีคนบอกว่า
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: มีคนบอกว่าเพลงของพี่ตู่อ่ะพี่เป้จำชื่อเพลงไม่ได้มันมีคำว่าใจเล็กๆ เจ็บลึกๆอยู่ลับๆอะไรอ๋อพี่ตู่ธนิดาก็ใจเล็กๆมันเจ็บลึกๆอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นเนื้อเพลงแล้วไหมโอ้โหเอาชื่อเพลงก่อนไหมก่อนชื่อเพลงก่อนนะตอนนี้เรามาเรียนที่ชื่อเพลงเนาะเมื่อกี้เพลงของโฟร์ดนะอยู่เฉยๆก็น่ารักนะครับอันนี้เป็นเพลงของพี่ตู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่พี่ตู่ธนิดานะฮะแต่เป็นตู่ภพธรมีเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าเล็กๆลึกๆอ่ะลองฟัง

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เบรกเรื่องของมายมกแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังมาฟังเพลงใหม่ในช่วงของ The Beat Track กันนะครับเพลงของน้องไดมอนด์ครับไดมอนด์กับเพลงใหม่ My Sunshine

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี High and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย High and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: เราจะปิดท้ายนะฮะกับทีมเพลงมายมกด้วยเพลงนี้นะครับซ้อมไว้ซ้อมไว้คอนเสิร์ตใหญ่พี่ป้อมพี่โตเนาะทั้งที่รู้ เพลงนี้มั่นใจว่าต้องเล่นบนเวทีคอนเสิร์ตแน่ๆแน่ๆเนอะ
2: รู้แล้วนะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactosan งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0 0% กับ Lecter Soy สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่ม Lecter Soy สูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: บายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเอ็กซ์คลูซีฟที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: เป็นละเบื่อ
8: เบื่อตัวเองเหรอทำไมล่ะ
7: ก็ใกล้เคียง
8: เออ
7: เมื่อกี้กล่าวว่าหารูปลงโซเชียลสักรูปดีกว่านี
8: ้เออเป็นไง
7: ก็ถ่ายดูเนาะในอัลบั้มรูปของตัวเอง
8: เจอรูปเต็มไปหมดเลย
7: โอ้โหเยอะมาก
8: เพียบเลยเหรอ
7: เยอะมาก
8: รูปเหรอ
7: สลิปจ่ายตังค์ทั้งนั้นทำไมมันเยอะอย่างเงี้ย
8: ก็เดี๋ยวนี้เราก็จ่ายตังค์โดยการสแกนจ่าย
7: นั่นน่ะสิแล้วมันก็มีสลิปมาโชว์เนาะ
8: ไม่ต้องไปดู
7: เป็นแผงเลยคุณ
8: อย่าไปดู
7: ก็จะมันจะเลื่อนผ่านมันก็เห็น
8: ก็ลบๆไปอย่าไปดูมันเยอะ
7: เป็นละเบื่อเลยตอนนี
8: ้อย่าไปเบื่อเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเราเอง
7: มีคำถามมีคำถาม
8: อะไรคะ
7: พี่เป้จ๋าวันนี้พี่โบมาไหมจ๊ะ
8: พี่โบไม่แน่ใจ
7: ปุ้มวันนี้โบมาเป้ามาไหมปุ้มใช้คิ้วพยักละ
8: อ๋อใช้คิ้วเขาพยักหน้าเป้า
7: ใช้คิ้วพยักไง
8: คิ้วพยักยังไง
7: ก็เนี่ย
8: เออเงี้ยคิ้วอะไรเงี้ย
7: นั่นแหละนั่นแหละก็พยักขึ้น
8: อ๋อมาม
7: าม
8: ค่ะคิดถึงพี่โบเน
7: า
8: ะ
7: เขาหายไปหลายวันเหรอ
8: ไม่รู้
7: คุณได้เจอเขาไหมคุณต้องรู้สิ
8: เหมือนจะเจอแหละ
7: หรือคุณก็หายไปพร้อมเขาเหรอ
8: ไม่หายจ้ายังอยู่อ่ะตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเนาะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
7: ์ทำไม
8: อ้าวชุ่มฉ่ำไง
7: อ๋อ
8: เดี๋ยววันนี้
7: ก็เดี๋ยวก็ช่ำเมื่อเช้าเหมือนจะมีปล่อย
8: ๆใช่นะคะอ่ะเช้านี้นะคะพายุไมสังอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วนะคะมีรายงานว่าเมื่อสักประมาณตีสี่มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางซีประเทศจีนกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยนะคะด้วยความเร็วก็10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็เดี๋ยวจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้จากไมสักมาถึงบาวีกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเช้าก็อัปเดตสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นบาวีนะบอกว่าศูนย์กลางยังอยู่บริเวณใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็คือยังอยู่ไกลจากประเทศไทยมากๆถึงแม้ว่าแนวโน้มจะเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยเขาคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่9ถึง11กรกฎาคมนี
7: ้
8: ภายในสัปดาห์นี้แหละนะคะศูนย์กลางพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศและไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่ว่ามันก็มีโดยอ้อมเนาะก็ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางช่วงนั้นจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ทำให้มีการสะสมพลังงานมากขึ้นนะคะรัศมีของพายุเนี่ยมันก็เลยแผ่ไปกว้างมากขึ้นทำให้เกิดคลื่นสูงหลาย10เมตรก็คือเป็นอันตรายต่อเรื่องของการเดินเรือละในมหาสมุทรนะคะแต่ที่แน่ๆนะพายุไต้ฝุ่นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีพัดขึ้นฝั่งดินแดนของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะซึ่งทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเขาเตือนเลยว่าพายุลูกนี้เป็นพายุที่อันตรายอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดความเสียหายเรียกว่าในระดับหายนะเลยทีเดียวซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็บอกนะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันก็ทำให้พวกพายุทั้งหลายไต้ฝุ่นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมันมีกำลังที่มีกำลังรุนแรงนะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น
7: อยากให้เขาคิดค้นเนาะทำยังไงก็ได้มันสลายพายุได้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เหรอคุณหัวเราะแบบนี
8: ้ไม่รู้ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จริงคาดเดาเลยไม่ได้เลย
7: ลมมันหมุนไปอย่างงี้ใช่ไหม
8: เ
7: ราก็หาลมหมุนทวนมันมันสลายลงได้ไหม
8: เมื่อคืนดูเรื่องอะไรอ่ะ
7: น่าจะเกี่ยวข้องไง

0: ผนังและสระว่ายน้ำติดแน่นทนทานได้มาตรฐานมอกเธอเป็นแบบผนังและสระว่ายน้ำอ่ะสระว่ายน้ำมันต้องทนทานขนาดไหน
1: มากๆด้วยนะ
0: มากๆใช่ไหมล่ะ
1: ต้องแก่นี่แหละ
0: กาวยาแนว Weber Color Power ช่วยป้องกันราดำแบคทีเรียและตะไคร้น้ำ
1: อ
0: ันนี้ได้มาตรฐานฉลากเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกันซึมพร้อมใช้งาน Weber Dry Seal สำหรับดาดฟ้าหลังคาและผนังปกป้องบ้านจากปัญหาน้ำรั่วซึมได้อย่างมั่นใจนะคะช่วงหน้าฝนด้วยแหละเธอมันมีเรื่องราวแบบหลายๆบ้านนะแบบเจอปัญหาบางทีก็แบบปวดหัวเหมือนกันเนาะ
1: จริง
0: กุ้มใจแล้วก็ทำไงอ่ะ
1: เจอน้ำรั่วน้ำซึมเจอเข้ามาหนักเลยนะ
0: นะคะมาตรฐานครบดูแลจบทุกพื้นที่นะคะเวเบอร์ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากว่า40ปีนะคะ
1: เหมือนไหม
0: เหมือนเป็นตุ๊กแกแบบอยู่มานานแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: เหมือนอยู่บ้านนี้มานานมากอ่ะคือเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบ
1: เดี๋ยวขอไปซ้อมก่อน
0: ผู้สูงวัยประจำบ้าน
1: ขอบใจมากเดี๋ยวจะไปซ้อมเป็นแบบตุ๊กแกวัยรุ่นบ้าง
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: กัน
1: สามเพลงต่อเนื่องนะครับแค่ได้เดินมาส่งนะครับกวินแล้วก็แบงค์ฮาร์ดนะครับเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนี่นะฮะแล้วก็ยังมีรักเพลงรักของเราด้วยอันนั้นดังกระโดมนะครับ3เพลงต่อเนื่องนะฮะ 10:20 นแล้วครับคุณผู้ฟังใครที่ดูบอลโลกอยู่ตอนนี้นะฮะก็เมื่อกี้คุณผู้ฟังก็ส่งมาอัปเดตแล้วว่าตกลงอังกฤษเนี่ยชนะไป3-2ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเข้ารอบ8ทีมแล้วนะครับก็ถ้าพูดถึงรอบ8ทีมฟุตบอลโลกนะฮะปีนี้ถ้าเกิดเราไปนั่งดูรวมๆกันน่าจะมันอยู่ไม่น้อยนะฮะเขาจะจัดนะฮะที่ส่วนรถไฟครับผู้ยังคุณผู้ฟังนะครับดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะทาง Monomax เขาจัดเลยละงานนี้นะฮะก็คือวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนะฮะดูมันสะใจผ่านจอ LED ยักษ์นี่นะฮะตอนเช้าแล้วก็ยังมีเสิร์ฟกิจกรรมมาอีกเพียบด้วยนะฮะก็ไม่รู้จะมีอะไรบ้างใครสนใจก็รวมตัวกันที่ส่วนรถไฟนะฮะงานเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลย6โมงครึ่งนะฮะแล้วก็คิกออฟตอน8โมงถึง10โมงเนาะตรงบริเวณลานตัวหนอนนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะใครสนใจก็ไปรวมตัวไปเฮ้เชียร์ด้วยกันตรงนั้นนะครับส่วนทางนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ปะเฮ้เหมือนกันนะฮะเข้ามาในไลฟ์ไงนะครับวันนี้พี่เป้แจกง่ายๆเลยผ่านทางข้อความนะครับส่งข้อความหาพี่เป้ครับนะฮะแค่พิมพ์ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์แค่นี้เลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณต้องไปลงทะเบียนมาก่อนนะถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนแล้วส่งลำดับเลขที่ลงทะเบียนมาด้วยยิ่งดีเลยจ้าเดี๋ยวแรนดอมหาผู้โชคดีให้นะฮะชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์และถ้ามีลำดับที่ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยจะได้ชัดเจนว่าฉันลงทะเบียนแล้วจ้า

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมานะฮะร่วมลุ้นกันเยอะมากมากนะฮะใครที่ได้บัตรไปแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหตั้งใจเลยนะนะฮะล็อกคิวดีๆเลยนะเสาร์ที่1สิงหาคมนะฮะเจอกันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับวันวานกับโบกี้ไลออนนี่นะครับและ1ผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่คุณสุดใจนะฮะไม่ใช่เขาเขียนว่าร่วมลุ้นสุดใจ ไม่ได้ชื่อสุดใจเนาะชื่อดุสิตาคุณดุสิตานะฮะหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย313นะครับยินดีด้วยโอ้ย เดี๋ยวปุ๊บติดต่อกลับไปนะฮะได้รับบัตรแล้ว2ใบนะครับมีความสุขแน่นอนส่วนใครที่พลาดไปสู้ต่อนะฮะในทุกช่วงดีเจเขาก็แจกกันอยู่นะฮะสลับกันแจกบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามลุ้นได้ตลอดนะฮะกับที่นี่ Green Wave นะครับไม่ได้ตั้งใจเปิดนะฮะให้กับใครเป็นพิเศษนะครับคนไม่มีสิทธิ์

0: มีคนบอกว่าแรกๆก็ไม่ได้คิดอะไรเริ่มคิดตอนที่พี่เป้พูดว่าคนไม่มีสิทธิ์นี่แหละไม่ได้หมายความอย่างนี้นะอันนี้บอกเหมือนคนโดนเหยียบเท้าขยี้เหลือเกินพี่เป้ไม่ได้ขยี้เอาใจช่วยจริงๆ Cover Night
1: Land โดย
2: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวยาอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิวา
4: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
0: เติมพลังใจให้กับทุกคนนะฮะด้วยการทายเพลงกับพี่เป้ดีกว่าจะปล่อยสั้นๆนะฮะลองฟังดูเพลงนี้ไม่ยากครับ1 2 3เพลงมันขึ้นมาแบบเนี้ยตื้อดื้อเสียงมันจะแหลมๆหน่อยเนาะตื้อดื้อเนี่ยฟังว่าไม่น่ายากนะเพลงนี้เพลงอะไรเนาะส่งคำตอบเลยครับเลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยนะครับ
1: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
5: ไม่กินยาได้มั้ยมันขม
4: มีมั้ยนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
6: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
4: เด็กทานได้ใช่ไหม
6: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lifeจากธนาคารออมสิน
2: แหมอยากจะแหมถึงเชียงรายต้องแกล้งทายผิดปะคะจะได้มีเรื่องให้พี่เป้แซวอ่ะ เนี่ยพอปล่อยง่ายก็อย่างงี้อ่ะ แต่มีคนทายผิดนะเนี่ยไปที่เพลงของพี่ป้างหลายเพลงอยู่หลายคนอยู่นะครับมีถูกนะฮะถ้าทายเป็นพี่ป้างเนี่ยโอ้ยส่วนใหญ่เขาตอบถูกกันหมดเลยนะครับเฉลยเลยอ่ะฟังครับ

0: หม้อหุงข้าวเนาะโจอี้กับพันนะฮะมีคนบอกว่าเย่เย่แต้ม2ของปีนี้โอ้ยได้แต้ม2เองเหรออ่ะสู้ต่อไปสู้ต่อไปบางคนก็บอกว่าปล่อยเกรดแบบนี้บ่อยๆนะพี่ดีดีมันชุ่มชื่นใช่ไหมเวลาตอบถูกแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for All Life ด้วยจากธนาคารออมสินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ตอบถูกกันเพียบเลยนะฮะเลือกเพลงมากันก็เพียบนะครับพี่เป้ใช้แรนดอมเอานะครับกับข้อความนี้เขาตอบถูกเลือกเพลงของสาวๆประตูใจได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับแต่เปิดแล้วก็อย่าลืมนะฮะจำหน่ายบัตรวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้นะครับทุกคนสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้คือรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตมีสาวๆมีพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบนะฮะจากเฉลียงมีพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดพี่ตุ๊กวิญญาดาพี่ปั่นพี่ก้อยพี่กบเห็นปะรอบเดียวเท่านั้นกับการแสดงนะครับเสาร์ที่10ตุลาคมครับเสาร์ที่10ตุลาคมวันนี้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะฮะพรุ่งนี้เจอกัน8โมงเช้ากับพี่เป้มาก๊อกๆๆกันแต่เช้าเลย

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: Is that good? ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันคงดีนะดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
5: ต้องโทษคน
4: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
7: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
2: ดมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก่
3: Propolis Plus
4: เจ็บคอฉีดเลย
3: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Plus
4: ฉีดเลย
3: Propolis
4: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
6: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
7: Propolis Plus
8: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
8: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
10: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
6: สวัสดีค่ะดีเจพี่โบ
5: สวัสดีฮะวันนี้6มิถุนายน
6: กรกฎาคมแล้ว
5: เอาใช่ใช่กรกฎาคมโอ้ตายพูดเดือนยังผิดเลยเข้าสู่เดือนกรกฎาคม
6: ตกใจเหมือนกันนะ
5: ตกใจเหมือนกันที่พูดมิถุนาออกไปเหมือนทำไมมิถุนาสำหรับเรามันเร็วเหลือเกิน
6: มันย้อนไปไกลเหมือนกันนะ
5: เซเว่นมิถุนาไม่เคยได้มา
6: อ๋อมาก
5: รกฎาคมแล้ว
6: กรกฎาคม
5: เดือน7แล้วค่ะ
6: ใช่ค่ะ
5: 11วันเกิดน้อง
6: Happy birthday ล่วงหน้า
5: ปีที่แล้วจำได้ว่ามีอะคาเปล่าประสานเสียง Happy birthday
6: อะคาเปล่านะคะ
5: ปีนี้ไม่เอาได้ไหม
6: ได้สิน้องขออะไรพี่จัดให้ได้หมดเลย
5: เราเล่นเราเล่นชอบ
6: Happy birthday พี่โบล่วงหน้า
5: ขอบคุณครับพี่ต๊อกครับ
6: เพราะว่าวีคหน้าใช่ไหม
5: ใช่เพราะว่า11นี้มันจะไปตรงกับวันเสาร์วันเสาร์
6: วันเสาร์นี้
5: วันเสาร์นี้แล้วใช่
6: เดี๋ยว
5: ไปเที่ยวกลับมาค่อยมาเลี้ยงข้าวก็ได้
6: อะไรนะ
5: เอาทำไมเดี๋ยวไม่ได้ยินนะ
6: ไม่ค่อยได้ยินเลย
5: อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น
6: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
5: แค่จะบอกเฉยๆว่าเนี่ยปีนี้กรกฎาเนี่ย44แล้วค่ะ
6: เลขสวยเหมือนกันนะ
5: เลขสวยไม่น่าเชื่อเลยเนาะ
6: เลขสวยนะคะ
5: ครับนี่ๆหน่อยแหละ
6: มีความสุขมากๆสุขภาพน้องแข็งแรงนะ
5: ขอบคุณครับพี่ต๊อก
6: มีเรี่ยวมีแรงทำงาน
5: โหยังแข็งแรงอยู่เลยพร้อมลุยทุกงาน
6: ลุยทุกงานนะคะ
5: ครับ
6: เช่นเดียวกันค่ะกับงานนี้ก็ต้องลุยกันหน่อยเนาะชาวอังกฤษก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเมื่อเช้านี่โอ้โหแถวนี
5: ้มี
6: ลุ้นกัน
5: นะครับว่า
6: ไม่ธรรมดา
5: เตะประมาณแบบกี่โมงนะ7โมง
6: เช้า
5: 7โมงกว่าเลยประมาณเนี้ย
6: แต่ว่าน่าจะมีเลทหน่อยเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องอะไรต่างๆนานานะคะ
5: ชนะไป3ประตูต่อ2
6: ใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยว11กรกฎาคมก็ออกไปเจอนอร์เวย์ใช่มั้ยซึ่งนอร์เวย์เนี่ยก็ล้มบราซิลมาน
5: อร์เวย์เก่งนะทำไปเล่นน่ะ
6: ใช่มั้ย
5: ใช่ก็บราซิลเพิ่งโดนไปเมื่อคืนเนี่ยก็แพ้ไปเหมือนกันไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ 2-0 เลยอ
6: ่ะใครจะไปต่อจะไปยังไงไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือเนย์มาร์ก็คืออำลา
5: ครับเอ้ย2-1สิไม่ใช่
6: 2-0
5: ใช่เนย์มาร์ยิงลูกสุดท้าย2-1ไป
6: บอกว่าเนย์มาร์ดาวประตูดาวเตะซุปเปอร์ชาวบราซิลวัย34ปีนะคะตัดสินใจก็ประกาศอำลาทีมชาติเนาะหลังจากที่บราซิลก็ถูกนอร์เวย์เขี่ยตกรอบไปโดยมีรายงานนะคะว่าเนย์มาร์ปิดฉากเส้นทางในทีมชาติบราซิลด้วยสถิติการเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลของทีมชาติทำได้80ประตูนะคะจากการลงสนาม129นัดก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานสำคัญของนักบอลบราซิลนะ
5: เขาอายุ34ปีแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้เขาค่อนข้างแบบร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเจ็บมานาน
6: ใช่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวมา
5: แล้วก็ยังไม่ 100% นะแต่ว่าความเป็นเนย์มาร์ยังไงก็ต้องเอามาไง
6: ใช่ไหมล่ะนะคะซึ่งในศึกบอลโลกปีนี้เนย์มาร์ลงสนาม2นัดนะคะยิงประตูได้จากจุดโทษในช่วงท้ายเกมซึ่งถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาในทีมชาติบราซิลแต่ก็ไปไม่ถึงกันเน
5: า
6: ะ
5: เพราะบราซิลยังไงคนคาดหวังว่ายังไงอย่างต่ำๆต้อง8ทีมสุดท้ายไง
6: ใช่ไหมล่ะเพราะตอนแรกเห็นว่าตกแล้วอีกทีซื้อยังไงนะเราก็ยังบอกเฮ้ยใช่เปล่า
5: แต่ผมมาดูไฮไลท์มาเมื่อเช้าคือไม่ได้ดูสดเหมือนกันฮ
6: ะ
5: จริงๆบราซิลมีจังหวะที่หลุดเข้าไปยิงเยอะได้จุดโทษก่อนด้วยตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่ายิงไม่เข้าแล้วก็เหมือนจังหวะที่ควรจะได้ไม่ได้
6: ไงนะคะซึ่งเวลาที่เราดูบอลน่ะมันก็จะมีแบบอะไรอย่างงี้เนาะมันมีบางจังหวะหรือหลายๆจังหวะที่มัน
5: ทีมที่ได้เปรียบไม่ได้หมายถึงว่าจะชนะเสมอไปฟุตบอลโลกก็อย่างงี้แหละ
6: ก็ถือเป็นการตกรอบบอลโลกที่เร็วที่สุดของบราซิลนะตั้งแต่ปี1990นะคะซึ่งหลังจบการแข่งขันนะคะเขาก็เปิดใจก็ด้วยความรู้สึกสะเทือนใจแหละเขาก็บอกว่าเขาพยายามแบบเต็มที่แล้วนะคะซึ่งตลอดที่ผ่านมานะมีรายงานจากสื่อของทางบราซิลนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวก็เคยบอกว่าโปรยๆถึงการอำลาทีมชาติอยู่หลายครั้งนะคะหลังจบบอลโลกครั้งนี้แล้วก็กระแสการประกาศเลิกเล่นก็เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ ายแพ้
5: น่าจะมีนักเตะแบบซุปเปอร์สตาร์หลายคนแหละที่ปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายอ่ะ
6: ใช่ค
5: ่ะหลายๆคนก็30กว่ากันแล้ว
6: ต่ออาจจะด้วยวัยด้วยแหละ
5: รออีก4ปีเนี่ยโหจะ40แล้วนะยูโรไม่แน่เพราะยูโรอีก2ปี
6: อ๋อ
5: ดิยูโรก็ไม่ได้มาแล้วไงบราซิล
6: เขาแข็งแกร่งมากเลยเน
5: า
6: ะ
5: แกร่งมากเขา40ไปแล้วนะ
6: นั่นน่ะดิ
5: แต่เขาดูแล
6: เขาทำด้วยอะไรอ่ะ
5: ผมว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยคือตัวอย่างของการดูแลร่างกายที่ดีมาก
6: ดูแบบความแข็งแรง
5: เขาไม่ปาร์ตี้ไง
6: เกินกับความแข็งแรงไปแล้วว่าเป็นความ
5: ผมว่า44ก็เล่นได้โรนัลโดอ่ะ
6: แข็งแรงอ่ะ
5: ผมว่าร่างกายเข้าไปได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ดีเท่าเดิม
6: มันก็ไม่แปลก
5: มันก็จะอยู่ที่ว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่จะเอาเขาไป
6: พอร่างกายเขาใช้ร่างเขามาเยอะเหมือนกัน
5: แต่ผมว่าเขาก็ยังพอวิ่งได้อะไรได้สบายๆแหละโรนัลโดอ่ะเขาดูแลร่างกายดี
6: นั่นน่ะสินะคะอ่ะก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเนาะที่แบบว่ามุ่งมั่นมาทางกีฬา
5: แต่ผมว่าทุกชาติเขาเต็มที่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจังหวะโอกาสปีนี้มันมีตัวเจ็บแทคติกต่างๆบางทีมันไม่ส่งผลในสนามอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้แบบทีมอันดับชั้นนำที่มันไปไม่รอดอย่างตอนนี้ก็เยอรมันไปแล้วฮอลแลนด์ไปแล้วบราซิลไปแล้วหลายทีมไปกันเยอะนะ
6: ที่เป็นทีมแบบว่าแกร่งๆนะช่วงที่ผ่านมา
5: อาร์เจนตินายังเกือบโดนเคปเวิร์ดไปเลยคิดดูสิ
6: เราโอ้โหเคปเวิร์ดตอนนี้คนน่าจะไปเที่ยวเคปเวิร์ดเยอะแล้ว
5: ใช่ใช่คนเขาบอกคนรู้จักแล้วว่าเคปเวิร์ดเป็นใครก็ทั้งประเทศมี 500,000 คนน่ะ
6: ประมาณนั้น
5: แต่ว่าสู้กับอาร์เจนได้แบบสุดๆก็คือได้ใจคนทั้งโลกไปเลยอ่ะ
6: เขาบอกว่าแต่ละนักเตะเขาก็ไปเล่นยุโรป
5: ใช่ไหมใช่ครับไม่เป็นไรยังมีบอลให้ดูสนุกๆกันอีกหลายอาทิตย์เหมือนกัน
6: ใช่ค่ะก็รอลุ้นกันเนาะ
5: พี่ต้องมีไหมมีเชียร์ใครเป็นพิเศษไหม
6: ไม่มีเชียร์ใครเป็นพิเศษเลย
5: ก็ดูสนุกๆไปเนาะ
6: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวมีหลายทีมอังกฤษทีมขวัญใจมหาชนชาวไทยก็ยังอยู่เน
6: า
5: ะ
6: ค่ะอ่ะอยู่กันต่อพี่โบค่ะรอบหน้าเดี๋ยวว่ากัน
5: ครับผม
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตย์

ครึ่งปีมาแล้วตอนนี้เรามาถึงครึ่งปีหลังกันแล้วคุณผู้ฟังนะครับเราอยู่ด้วยกันนะเป็นไงบ้างครึ่งปีแรกที่ผ่านมาหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นครึ่งปีที่ดีไหมหรือว่าเป็นครึ่งปีที่เหนื่อยจังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ย Green Wave ก็พร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมพูดคุยทักทายขอเพลงมาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันนิดนึงดีกว่าว่าเช้านี้มีใครส่งเรื่องอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินมีเรื่องฟุตบอลโลกหรือเปล่านะฮะนี่ไงคุณเมฆก้อนนั้นส่งมาบอกใกล้วันเกิดแล้วสินะคะขอให้ทุกวันของตีเนี่ยเป็นวันที่ดีความสุขวิ่งหาตลอดเวลานะครับสาธุ ขอบคุณมากครับคุณเมฆก้อนนั้นนะครับผมจริงๆยังไม่ถึงวันเกิดนะครับวันเกิดในวันเสาร์นี้11นะถึงจะถึงวันเกิดโบนะครับคุณวัดที่บอกว่าเรื่องความแข็งแรงโรนัลโดเนี่ยน่าจะสู้ซลาตันไม่ได้นะครับจริงๆซลาตันเขาแข็งแรงมากเนาะก็คือเป็นนักเตะที่ถือว่าดูแลตัวเองดีทั้งคู่นะครับผมคุณจัญญาบอกพี่โบคะพูดเยอรมันไปแล้วน้องเจ็ดจี๊ดนะคะจริงเยอรมันนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นขวัญใจชาวไทยหลายคนเหมือนกันเนาะก็หลายคนก็เชียร์เยอรมันแล้วก็ไม่น่าเชื่อไงว่าเยอรมันจะแพ้จุดโทษอ่ะคือถ้าพูดถึงเยอรมันเนี่ยเยอรมันเป็นทีมที่แข็งแกร่งเรียกว่าแกร่งทั่วแผ่นจริงๆแทคติกดีแล้วก็ถ้าพูดถึงการยิงจุดโทษเยอรมันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาติที่ต้องบอกว่าโหคือจุดโทษนี่คือเขาแม่นมากอ่ะเขาบอกว่าบางทีมเขารู้สึกสมัยก่อนจะรู้สึกว่าถ้ายิงจุดโทษเนี่ยเยอรมันนี่คือเหมือนก้าวขาเข้าสู่รอบต่อไปไปแล้วครึ่งขาเพราะเขาค่อนข้างแม่นจริงๆแต่ว่าปีนี้แพ้จุดโทษไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังก็ตกรอบไปแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของเมนูอาหารมีมาเบาๆหนึ่งเมนูตอนนี้น้องสาสีส่งมานะครับเป็นข้าวกระเพราไข่ดาวง่ายๆนะครับแต่ไม่ได้บอกเป็นกะเพราอะไรนะครับก็อัดทานให้อร่อยแล้วกันนะครับสำหรับน้องสาสีนะครับผมเปิดต้นด้วยงานจากเพรสเซลก่อนเลยแล้วกันนะฮะนี่คือพูดไม่ออกยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผม

เมื่อกี้แอบออกไปข้างนอกนิดนึงนะครับไปเจอกับน้องๆกลุ่มนึงเป็นน้องๆชายล้วนแต่เรายังไม่บอกนะฮะว่าเป็นวงอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีงานเดบิวต์นะครับงานใหญ่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามข่าวได้บอกเลยว่าน้องๆกลุ่มนี้น่ารักนะฮะเป็นหนุ่มชายล้วนนะครับอายุแบบเด็กๆเลยอ่ะคุณฟังเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้แล้วกันตอนนี้เรายังบอกไม่ได้จริงๆว่าเป็นวงอะไรนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าใครที่ชอบวงแบบบอยกรุ๊ปแบบนี้นะครับแล้วก็ร้องดีเต้นดีเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้เห็นข่าวกันนะครับผมส่วนตอนนี้ยังอยู่กับโบนะครับ 11:20 นยังอยู่กับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณมงคลการช่างส่งข้อความมาบอกอรุณสวัสดีเจโบค่ะชลบุรีเช้านี้อากาศสดใสมากค่ะโอเคดีวันนี้ไม่มีฝนนะครับแต่บ่ายๆก็ไม่แน่เนาะนะครับคุณสันสนีนะครับบอกว่าวันนี้สั่งมาม่าผัดขี้เมาทะเลค่ะกินเที่ยงค่ะนะครับจากคุณฝนนะครับแล้วก็คุณปิยะนันท์บอกวันนี้วันเกิดพี่น้องโบอวยพรให้พี่ด้วยนะได้สิครับคุณปิยะนันท์ก็ถือว่าเกิดใกล้ๆกันเลยเนาะคุณปิยะนันท์เกิด6โบเกิด11ห่างกันไม่กี่วันเอง5วันเองนะครับก็ยังไงขอให้คุณปิยะนันท์นะครับหรือว่าคนที่คล้ายมีวันคล้ายมันเกิดตรงกันนะครับวันนี้เหมือนกันนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องหนักใจเรื่องราวร้ายๆขอให้มันผ่านพ้นไปนะฮะมีแต่เงินทองไหลมาเทมามีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตนะครับปีนี้เฮงๆรวยๆกันทุกคนครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มาถึงแล้วครับผมสำหรับช่วง Chilling Track นะครับแล้วก็ในข้อความยังมีส่งมา Happy Birthday Bo กันอีกเยอะมากเลยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกข้อความก็ขอให้พรดีๆทั้งหมดนะครับส่งกลับไปที่คุณผู้ฟังชาว Green Wave เนี่ย100เท่า1,000เท่ามีความสุขกันทุกๆคนนะครับขอบคุณมากนะครับผมส่วน Chilling Track ของเราครั้งนี้นะครับก็เป็น1เพลงที่ชาว Green Wave ขอกันเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้แหละเขาอยากฟังงานของน้องอิงวรันธรล่าสุดก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปใช่มั้ยฮะกับนนทนนท์กับโบกี้ใช่มั้ยฮะกับเจฟซาเตอร์แล้วก็เดอะทอยด้วยนะครับก็คือรวมตัวแบบโหสุดยอดศิลปินที่ตอนนี้กำลังมาแรงกันทุกคนเลยนะครับคิดถึงน้องอิงก็เลยมาเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังชาว Green Wave ขอเข้ามานะครับนี่คือลบไม่ได้ช่วยให้ลืมฮะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้ 11:00 นกับอีก 36 นาทีได้เวลาที่จะต้องเตรียมตัวไปทานข้าวเที่ยงกันแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ตอนนี้ข้อความจากชาว Green Wave ของเราก็ยังส่งมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณคุณปุณดีด้วยขอบคุณคุณพราดอนนะครับคุณเพ็ญพิชานี่คุณเพ็ญพิชาเขาบอกเกิดวันเดียวกันเลยค่ะพี่โบ11กรกฎาคมนะครับเห็นไหมคนเกิดเดือนนี้เมื่อกี้มีคนบอกด้วยคนเกิดเดือนนี้หน้าตาดีทุกคนนะฮะนี่ผมไม่ได้พูดเอง คนกินเวฟเขียนมาจริงนะครับผมคุณปิยะนันท์บอกว่าขอบคุณน้องโบที่อ่านข้อความค่ะเดี๋ยววันนี้ทำไก่อบซอสทานกับครอบครัวไว้มีโอกาสจะทำไปให้ชิมนะคะขอบคุณคุณปิยะนันท์ด้วยนะครับนี่ไงมีคุณสิรานีบอกเกิดหลังคุณโบ1วันเนี่ยคุณพราดอนเป็นคนบอกว่าคนเกิดเดือนนี้น่าจะดีทุกคนครับเพราะว่าคุณพราดอนก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันเกิดวันที่27นะครับแล้วก็คุณสันสนีก็บอกว่าเกิดวันเดียวกับสามีเลยค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สามีคุณสันสนีด้วยนะครับล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อกี้มีใครนะอ๋อน้องสัตสีบอกว่าสัตสีอยากจะส่งเค้กมาให้มั้งเดี๋ยวนะดูก่อนอ๋อนี่ไงหนูจะส่งเค้กวันเกิดพี่โบไปที่ตึกเนื่องจากวันเกิดพี่ค่ะสามารถมีใครมารับได้บ้างเอาจริงบางคนลงไปรับมันจะยากมากเลยน้องสัตสีไม่เป็นไรดีกว่าน้องสัตสีเอาไปว่าเดี๋ยวนี่แหละน้องสัตสีก็ส่งมาอวยพรพี่เนี่ยพี่ได้รับแล้วถือว่าได้รับความหวังดีแล้วก็ความปรารถนาดีจากสัตสีแล้วนะครับไม่ต้องไปเสียเงินดีกว่าเนาะเปลืองเงินเก็บเงินไว้ดีกว่าสัตสีแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพวกโคเวอร์ไนท์หรือกิจกรรมอื่นๆก็ได้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเล่นกันแล้วกันสัตสีส่งข้อความมาหาพี่ได้เลยทุกวันเลยจันทร์อังคารพุธนี้ไม่ได้ไปไหนเลยส่งมาหากันได้ทุกวันนะครับแต่เรื่องของเค้กเนี่ยเอาเป็นว่าพี่ถือว่ารับไปแล้วแล้วกันขอบคุณสัตสีมากๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าส่งมาเนี่ยมันต้องเป็นแบบน้องแป๋งอ่ะเขาต้องคอยไปรับด้วยซึ่งเกรงใจเขาด้วยอ่ะน้องสัตสีเนาะไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าส่งข้อความมาหาพี่ก็อิ่มอกอิ่มใจมากๆแล้วขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ส่งคำอวยพรล่วงหน้ามาให้โบในวันเกิดปีนี้นะครับอิ่มอกอิ่มใจมากๆขอบคุณมากๆครับและนี่ก็คือ Chilling Sunday ฮะมองจากดาวอังคารก็รู้

ตอนนี้ก็11:50 นนะครับยังอยู่กับโบกับที่นี่ Green Wave นะครับคุณผู้ฟังมีน้องถามมาบอกว่าสัปดาห์นี้อยู่ครบทุกวันไหมอยู่ครบทุกวันนะครับจันทร์อังคารพุธเข้าครบเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือพรุ่งนี้กับวันพุธเนี่ยอังคารกับพุธเนี่ยโบจะอยู่ยาวด้วยจะอยู่แทนในช่วงของ PU ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอกัน11:00จนถึง13:00เลยวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธนะครับอยู่กันยาวๆ4 ชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไปไหนครับสัปดาห์นี้ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ยังมีคุณแซนส่งมาบอกให้ไปเบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะคะเกิดวันเดียวกันแต่เป็น11 สิงหาคมค่ะก็ถัดไปอีกเดือนนึงเนาะนะครับช่วงนี้ก็มีคนเกิดเยอะเหมือนกันเนาะจริงชาวกรีนเวฟเกิดเดือนนี้กันเยอะมากนะคะผมมีคนทวงเรื่องเมนูอาหารมาแล้วสำหรับเที่ยงนี้ใครที่มีเมนูอาหารที่น่าสนใจนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเมนูวันนี้เราเด็ดอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันลองส่งมาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินมีหลายคนที่หิวแต่ยังนึกเมนูไม่ออกเลยฮะใครมีเมนูแล้วลองส่งมานะครับแชร์กันด้วยส่วนนี้คือลมแชมป์ฮะงานจาก Polycat และ Tilly Burst ครับ

11โมงอีก54นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวเปิดให้อีก1เพลงแล้วกันนะครับเป็นงานจากวงที่เพิ่งมีคอนเสิร์ตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองกับ POP นะครับหลายๆคนไปดูมาบอกโหดีมากเป็นเพลงที่ร้องตามได้ทุกเพลงแล้วก็แบบพี่ๆเค้ายังสุดยอดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดทิ้งท้ายให้อีก1เพลงแล้วกันกับแค่ได้พบเธอและเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave ยังอยู่กับโบนะครับวันนี้เราอยู่กันจนถึงบ่ายโมงนะครับผมมีเมนูมาเพิ่มแล้วจากคุณเดือนนะครับส่งข้าวผัดกุ้งมาทำกินเองที่ออฟฟิศใส่กุ้งจุกๆไปเลยค่ะ เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันด้วยนะครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
4: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: วิธี save energy แบบ
1: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้ตึกแกมมี่เรานี่คือเหมือนโอ้โหหิมะตกในตึกนะ
3: หิมะตกเน
2: า
3: ะ
2: ไม่ว่าข้างนอกฝนจะตกขนาดไหนแต่ข้างในจะเป็นหิมะนะ
3: หิมะตก
2: หนาวขึ้นทุกวันนี่หนาวมากนี่วันนี้โบเปลี่ยนปกติจะใส่เสื้อดำใช่ไหมเสื้อหนาวก็จะมีตัวนี้ติดรถไว้แต่ตัวเนี้ยมันบางกว่าตัวที่แล้วนี่ก็ยังรู้สึกว่าทำไมมันหนาวจังเลยปกติเราจะเริ่มหนาวแบบท้ายชั่วโมงสองไงนี่ไม่ไหวแล้ว
3: ตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหม
2: แล้วพี่ต๊อกก็เข้ามาคอนเฟิร์มว่าข้างนอกก็จะไม่ไหวเหมือนกันตึกเราหนาวมากครับฟัง
3: มีกระป๋องน้ำร้อนด้วยนะ
2: นี่มีกระป๋องน้ำร้อนแล้วด้วย
3: กระป๋องน้ำร้อนมาด้วย
2: ถุงน้ำร้อนยังเอาไม่อยู่คิดดูสิ
3: มันเราต้องสู้นะ
2: ต้องสู้
3: ต้องสู้กันหน่อย
2: นี่ขนาดเรามีเสื้อหนาวมีจัมเปอร์มีอะไรหมดแล้วนะอยู่คือถ้าเดินในเนี้ยแฟชั่นนี่เหมือนอยู่นิวยอร์ก
3: นิวยอร์ก
2: ใช่มันอยู่นิวยอร์กทุกคนมีเสื้อหนังมีเสื้อหนาวใส่กัน
3: แต่ออกไปนี่คือตัวประหลาดเลยนะ
2: ข้างนอกนี่ร้อนเลย
3: นะคะติดตามกันหน่อยนะเราหนังพี่โบเนี่ยใช้ชีวิตคุกคลีอยู่ในกองถ่ายเนาะ
2: ช่วงนี
3: ้เจอผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะกระทรวงแรงงานเขาบอกว่ากำลังเร่งผลักดันมาตรการนะคะยกระดับการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิง
2: นี่ตบมือให้ก่อนเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรนะตบมือให้ก่อนเลยลดเวลาถ่ายหรือเปล่า
3: คนทำงานจำนวนไม่น้อยยังเจอปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมทั้งการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานการรับงานโดยไม่มีสัญญาจ้างการไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงนะรวมถึงการขาดหลักประกันและสวัสดิการที่เหมาะสมโดยเฉพาะแรงงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมนะคะทางกระทรวงแรงงานเขาก็เลยจับมือกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์นะคะยกระดับมาตรฐานการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานทั้งระบบ
2: เยี่ยม
3: นะคะก็ครอบคลุมทั้งเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการคุ้มครองสิทธิแรงงานแล้วก็ปรับปรุงสวัสดิการด้วยนะคะให้สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานในอุตสาหกรรมยุคใหม่นะคะ
2: ดีครับ
3: อย่างเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเขาเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับตัวแทนภาคอุตสาหกรรมนะคะเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงการทำงานของคนทำงานในกองถ่าย
2: อันนี้คนน่าจะเห็นความสำคัญเยอะสุดเน
3: า
2: ะ
3: นะคะเพราะว่ามันอาจจะยังมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นก็คือทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันก็มีผลกระทบเนาะต่อสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานด้วย
2: จริง
3: ๆนะคะซึ่งผลการศึกษาก็จะถูกนำไปใช้ประกอบการ พิจารณาในการปรับปรุงกฎหมายระเบียบแล้วก็มาตรฐานด้านแรงงานให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิง
2: ครับ
3: นะคะ
2: ดีเพราะจริงๆเราไม่ได้มองแค่มุมนักแสดงนะเรามองถึงมุมทีมงานทั้งหมดที่อยู่ในกองอ่ะคือนักแสดงถ่ายเสร็จก็กลับบ้าน
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าทีมงานที่เขาเป็นช่างไฟช่างกล้องอ่ะเขาต้องเคลียร์ของพร็อพก็ต้องเก็บของแล้วคิดดูพี่ต๊อกบางทีเราเลิก4ทุ่มอย่างเงี้ยกว่าจะเคลียร์เสร็จ5ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนกว่าเขาจะของไปเก็บกว่าจะถึงบ้านผมว่าเขานอนมีตี1ตี2อ่ะและอีกวันนัดกอง 18:00 นเพราะว่าเขาต้องมาถึงก่อนแล้ว
3: ใช่แล้ว
2: เขามีเวลานอนผมว่าไม่เกิน2ชั่วโมงหรอก
3: นะคะ
2: แล้วทํางานทุกวันนะพี่ๆเค้าอ่ะ
3: นะคะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่อาจจะเร่งมือในการทำหรืออะไรแบบนี
2: ้มันจะมีบางคิวที่รู้สึกว่าปีว่าคิวเนี้ยต้องปิดโลที่นี
3: ่
2: สมมติว่าเรามันยืมที่โรงพยาบาลเขาก็มีคิวของเขาว่าเขาก็มีลูกค้ามีคนไข้มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเกินคิวได
3: ้
2: มันก็จำเป็นต้องอัดบางทีเรานัด 18:00 นเราอาจจะต้องอัดถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอันนั้นเนี่ยยังพอเข้าใจได้เขาจะมีการแจ้งล่วงหน้าว่าอาจจะขออนุญาตอาจจะให้ฝ่ายนึงมาก่อนฝ่ายนึงมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาเคลียร์กันได้แต่ว่าถ้ามันเป็นทุกๆคิวอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนทำงาน
3: อ
2: ่ะโหมัน
3: หนัก
2: ร่างกายมันไม่ไหวจริง
3: นะคะ
2: คร
3: ับ แรกๆมันอาจจะไหวแหละพอนานๆไปมันสะสมเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับแล้วเราก็เข้าใจในเรื่องของงบประมาณของกองอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้เท่ากับหนังเมืองนอกที่งบเยอะๆที่เขาสามารถที่จะขยายคิวให้มันได้เยอะขึ้นของเราคิวก็เลยต้องเอาให้หลายๆคิวให้คิวที่มีจำนวนน้อยๆเนี่ยถ่ายให้มันได้ครบให้ได้เยอะที่สุดมันปัจจัยมันหลายอย่างจริงไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจนะแต่ว่ามันก็ต้องหาจุดกลางๆบอกบาลานซ์ที่มันดีที่สุดอ่ะ
3: ใช่นะคะก็จัดระเบียบกันหน่อยนะคะเพื่อประสิทธิภาพใน

0: ครับแต่ทำไมเข้าใจผิดครับผมคนละบอยครับผม
1: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วง

0: ั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆเอาแล้วพี่ตอกฟึดฟัดแล้วนะฟังช่วงนี้อากาศข้างนอกมันร้อนไงแล้วข้างในมันเย็นมากๆไงเวลาเข้าๆออกๆเงี้ยน้ำมูกมันจะไหลนิดนึงนะฮะก็เป็นห่วงสวัสดิภาพคนทำงานทุกคนจริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่เฉพาะคนในกองหรอกจริงๆแล้วผมว่าทุกอาชีพแหละก็ต้องการทำงานที่มันบาลานซ์ดีๆให้มันแบบลงตัวเนาะเวลาทำงานมันไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแล้วเข้าใจทั้งผู้จ้างแล้วก็คนทำงานนะคุณผู้ฟังเนาะทุกอย่างมันก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีๆนะครับผมส่วนตอนนี้เที่ยงอีก9นาทีครับยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ Green Wave นะครับคุณผู้ฟังมาดูข้อความกันนิดนึงว่ามีเมนูอาหารอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับน้องสาสีเขาส่งเค้กมาให้โบแล้วจริงๆด้วยนะครับขอบคุณน้องสาสีนะครับเขาบอกว่ามาฝากไว้ที่รปภ.หน้าตึกแล้วนะคะขอบคุณน้องสาสีด้วยนะครับผมส่วนคุณชมชนกเนี่ยบอกว่าถ้าเพื่อนหมดไฟจะเขาบอกจะบิ๊กเพื่อนบูสต์เอเนอร์จียังไงดีคะอาจจะเขียนมาผิดก็น่าจะให้เพื่อนบูสต์เอเนอร์จียังไงใช่ไหมคือในเรื่องแล้วโชว์ในเรื่องของใต้โต๊ะทำงานเนี่ยโชว์ก็ยังคงหมดไฟอยู่เลยไม่มีไอเดียจริงเพราะขนาดฝั่งโชว์ยังลำบากเลยนะฮะตรงนี้เอาเป็นว่าก็ผมว่าถ้าหมดไฟเหรอก็ต้องพักนิดนึงไหมใช่ไหมคนเราถ้ามันรู้สึกมันไม่ไหวจริงๆอ่ะยังไงก็ต้องพักป่ะคุณผู้ฟังอาจจะวันหนึ่งสองวันลองไปพักทำสิ่งที่เรามีความสุขอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาผมว่ามันจะมี energy ที่มันบูสต์ขึ้นมาอาจจะไม่ถึงกับเต็มหรอกแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ดีกว่าทู่ซีทำทั้งที่มันยังเหนื่อยอยู่นี่แหละหรือว่าบางคนที่มันรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้มันยังไม่จบอ่ะมันต้องทำให้จบก็ถือว่าสู้ให้มันจบก่อนแล้วกันแล้วเราก็วางแผนดีๆว่าจบโปรเจกต์นี้นะเราอาจจะขอเวลาที่มันเป็นเวลาของเราเองบ้างพาครอบครัวไปเที่ยวหรือพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันมีความสุขอย่างเงี้ยผมว่ามันช่วยบูสต์ energy ได้นะครับหรือถ้าไม่รู้จริงๆว่าบูสต์ยังไงหรือคนที่หมดไฟต้องทำตัวยังไงติดตามได้กับใต้โต๊ะทำงานนะครับทางช่องวัน31ทุกวันอังคาร 3:30 อ่ะก็เข้าละครกันอีกรอบนะครับผมนะฮะส่วนเมนูอาหารมีมาเพิ่มเติมอีกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคุณมงคลส่งมาแล้วหมูผัดกะปิคลุกข้าวโปะไข่เจียวหอมใหญ่นะครับขอบคุณนะครับคุณมงคลทานให้อร่อยด้วยนะครับใครมีเมนูอะไรเพิ่มเติมส่งมาได้เลยนะจ๊ะ

Instinct ครับผมโปรดส่งใครมารักฉันทีนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีพังจาก Indigo แล้วก็อย่าเพิ่งไปได้ไหมงานจาก I Hate Monday นะครับผมคุณผู้ฟังมีส่งเมนูอาหารมาเรื่อยๆนะครับนี่คุณเมฆก้อนนั้นเขาส่งมาเขาบอกว่าเมื่อเพื่อนปลูกกล้วยน้ำว้าเพื่อเราเลยต้องเข้าครัวเชื่อมกล้วยแดงให้เพื่อนกินนะคะเที่ยงนี้เลยขอนำเสนอกล้วยน้ำว้าเชื่อมรากกะทิเค็มๆจ้าเก่งจังเลยคุณแม่ก้อนนั้นแปลว่าต้องมีคนทำขนมอร่อยสิทำอาหารอร่อยใช่ไหมฮะฟังดูนะแต่โบก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกล้วยน้ำว้าเชื่อมรากกะทิเต็มเค็มๆใช่ไหมก็ทานให้อร่อยแล้วกันนะคุณแม่ก้อนนั้นไม่มีไอเดียเพิ่มอะไรเลยนะครับแค่อยากจะบอกว่าเก่งจังเลยอ่ะเนาะเป็นคนทำอาหารเก่งดีจังแล้วก็มีเนี่ยมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ครับอันนี้คุณเจ้าคุณนิกส่งมานะครับทานง่ายๆคงเน้นเร็วนะครับทานให้อร่อยแล้วกันเพราะว่าบางมื้อจริงๆผมก็ชอบกินแบบนี้นะกินแบบเนี่ยบะหมี่กึ่งอย่างเงี้ยบางทีมันก็เอาเร็วๆแล้วก็มันก็อร่อยเสมอนะครับคุณจัญญาบอกสปาเกตตี้ซอสเนื้อไข่ต้ม2ใบโหลดค่ะโหลดหนักไปมั้ยคะไม่หนักไปค่ะเที่ยงๆยังไงต้องเพิ่มพลังงานเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราต้องลุยงานกันต่อไงนะครับยังเหลือเวลาอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับยังอยู่กับโบกันที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้เที่ยงอีก28นาทีแล้ว

0: ผ่านกันไปนะครับ โอ้โหลื่นเลยเสียงลื่นเลยขอโทษนะฮะโหกินน้ำซะหน่อยโบเอ้ยนะครับจะบอกว่าผ่านกันไปนี่คือคิสนะครับงานจาก Jet Setter นั่นเองส่วนที่รออยู่ก็คือหมอเพื่อนนะครับในช่วงเพื่อนเป็นหมอวันนี้ดีเจแนนมีอะไรมาปรึกษากับหมอเพื่อนด้วยเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แอบงีบตอนบ่ายกะจะเติมพลังแต่ตื่นมาดันปวดหัวหนักกว่าตอนไม่ได้นอนอีกอ่ะ
2: จำกฎเหล็กไว้เลยนะแนนการงีบที่ดีที่สุดหรือ power nap คือ15ถึง20นาทีเท่านั้นจ้ะสมองจะได้รับการรีเซ็ตโดยที่ร่างกายจะยังไม่ดิ่งลงสู่ภาวะหลับลึกหรือว่า deep sleep แต่ถ้านอนยาวเกิน30นาทีร่างกายจะเข้าสู่โหมด sleep inertia พอตื่นมาปุ๊บสมองจะเหวี่ยงแล้วก็เบลอในทันทีแถมทริคให้อีกนิดนะแนนถ้าตั้งปลุกไว้20นาทีพอเสียงนาฬิกาปลุกดังปุ๊บอยากกดสนุสให้ตื่นแล้วดื่มน้ำสัก 3-5 อึกจะช่วยปลุกสมองให้สดชื่นได้ไวขึ้นจ้ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ชู
1: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: พี่คุ้มเจ็ดงานประมูลบ้านมือสองทอสอ

มาถึงช่วงคัสเซ็ตคลับนะครับจริงๆแล้วเตรียมไว้1เพลงนะครับแต่ว่าบังเอิญเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ผมนะครับได้ไลน์มาบอกว่าได้ฟังอยู่ก็เลยอยากจะเอาใจแม่นิดนึง นะคะขอแซ่คิวชาวคินเบมหน่อยคือคุณแม่ชอบพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วมากแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าแม่ชอบเพลงอะไรนะครับเผื่อว่าถ้าแม่ยังได้ฟังอยู่ตอนนี้นี่โอ้เจเอ๋ยจ้ะนี่คืองานจากพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วนะครับขอเอาใจแม่1วันนะฮะ1เพลงในช่วงคัสเซ็ตคลับของเราครับวันนี้ครับนี่คือโอ้ใจเอ๋ยครับ

0: แฮปปี้นะแม่นะ ได้ฟังไปแล้วนะครับพี่ปันไพบุญเกียรติเขียวแก้วครับกับโอเจเอ๋ยนี่คุณพนิษฐ์นาฏบอกว่าตายแล้วอายุ46ชอบพี่ปันเหมือนแม่ทีเจโบไม่ต้องห่วงครับผม44ผมก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันนะครับจริงๆพี่ปันเขายังมีวงนะตอนนี้ก็ยังเล่นๆกับเพื่อนๆที่ชื่อดึกดำบรรแบนนะครับลองเซิร์ชได้ใน Google นะฮะรวมถึงเพลงเก่าๆของพี่ปันนี่แหละก็ยังพร้อมทุกเพลงเดี๋ยวนี้ฟังเพลงที่เราไม่ได้ฟังนานนะฮะมาฟังเพลงของรุ่นพี่ศิลปินหลายๆคนเนี่ยคือเวลาทำอะไรไม่ได้จริงเนาะหลายๆเพลงก็ยังเพราะเหมือนเดิมคือทุกเพลงแหละแล้วก็บางเพลงฟังเข้าใจมากขึ้นด้วยสมัยก่อนฟังแล้วก็ไม่ค่อยเก็ทว่าเพลงเขาพูดถึงอะไรมาฟังในวัยที่มันได้ที่แหละหลายๆเพลงก็ฟังแล้วก็เพราะขึ้นเหมือนกันนะครับผมส่วนตอนนี้เที่ยงกับอีก47นาทีได้เวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวคุณผู้ฟังอยู่ต่อกับ DJ PU นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันอังคารแล้วก็วันพุธเนี่ยโบอยู่แทน PU ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งอังคารแล้วก็พุธเลยอยู่กับโบ4 hours นะครับ4ชั่วโมงเต็มๆทั้งวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันวันนี้เป็นโอเคขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้พี่หญิงบอกว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามจะเป็นพี่แบมนะครับว่าช่วงนี้พี่ยูน่าจะลากันประมาณนี่แหละช่วงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้อยู่กับพี่แบมพรุ่งนี้ช่วงพี่ยูเดี๋ยวโบจะมาอยู่ดูแลแทนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยขอบคุณทุกคำอวยพรนะครับอย่างที่บอกขอให้ย้อนกลับไปถึงคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟเนี่ยร้อยเท่าพันเท่าขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวกรีนเวฟนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดSuper Power X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Weber มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้ Weber หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก
3: ่ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
4: ครับInspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับ DJ อันภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ใช้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ดไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย์
3: เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวท

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: สวัสดีค่ะดีเจพี่บัมบี้
4: สวัสดีค่ะคุณสุธินาถค่ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
3: ช่วงเวลาบ่ายโมง
4: บ่ายโมงดีเจพี่โบน่าจะอยู่ต่อเนอะ
3: เอ๊ะประโยคนี้มาจากไหนคะ
4: มาจากคุณผู้ฟังค่ะ
3: คุณผู้ฟัง
5: ดิฉันบอกเลยค่ะ
3: ค่ะพี่โบกลับไปแล้วค่ะให้ปล่อยพี่โบกลับไปพักผ่อน
4: พี่โบไปทานข้าวทานปลาบ้าง
3: เดี๋ยวไหมล่ะ
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โบน่าจะอยู่ยาวอยู่นะ
3: ใช่ๆพี่โบบอกแล้วว่าพี่โบอยู่ยาว
4: เดี๋ยวพรุ่งนี้รอพี่โบได้ตั้งแต่11ถึงบ่าย3เลย
3: ให้แบบช่ำๆจุใจกันไปเลย
4: วันนี้ให้นางไปตั้งหลักก่อน
3: ไปตั้งหลักไม่ได้อยู่ดีๆจะมาแบบยาวๆช่ำๆกันง่ายๆนะ
4: ไม่ได้วันนี้นางยังไม่ได้เตรียมตัว
3: ให้โอกาสดีเจได้ตั้งหลักหน่อย
4: ใช่
3: นะคะส่วนพี่แบมนี่ตั้งหลักมานานแล้วนะ
4: ตั้งมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะ
3: หลักแน่นมากแล้วตอนเนี้ย
4: ตั้งหลักมากมายค่ะพอรู้ว่าเจ้าของช่วงเนี่ยหายไปครึ่งเดือนนะคะ
3: ครึ่งเดือนพี่แบมบอกหลักฉันฐานฉันแน่นแล้วตอนเนี้ย
4: นะกลัวมากทีเด
3: ีย
4: ว
3: ติดตามกันอยู่กับพี่แบมด้วยช่วงนี้นะคะติดตามกันเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเกาหลีใต้ค่ะโอ้ต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยหันไปทางไหนก็คือเจอแต่ปัญญาประดิษฐ์เน
4: า
3: ะ
4: AI ใช่ไหม
3: ใช่เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆนะคะเพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการเอาเทคโนโลยีนี้มาปรับใช้ในภาคบริการของเขาซึ่งภาคบริการเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 60% ของ GDP ของประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันภาคบริการกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นี่แหละซึ่งมันก็นำไปสู่การหลอมรวมเข้ากับภาคการผลิตการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆในการให้บริการสาธารณะแล้วก็ต้องบอกว่าม ันเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไปแบบอย่างมากมายเลยนะ
4: ค่ะ
3: ที่เขาบอกว่าเห็นชัดๆเลยก็คือธุรกิจช็อปออนไลน์อ๋อ
4: ค่ะ
3: นะคะซึ่งเกาหลีใต้เขาก็มองว่าฉันจำเป็นจะต้องช่วงชิงความได้เปรียบในตลาดการพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนด้วย Agentic AI ให้สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเขาก็เลยจะเร่งออกมาตรการต่างๆนะคะเพื่อที่จะอนุญาตให้สามารถทดสอบระบบ AI Agent ตลอดกระบวนการช้อปปิ้งทั้งหมดได้แล้วก็ยังจะเตรียมมาตรการสนับสนุนการบริการขนส่งรูปแบบใหม่ด้วยนะอย่างเช่นการเดินทางทางอากาศในเขตเมืองแล้วก็ระบบขับขี่อัตโนมัติโดยใช้ AI นะคะคือเขาจะเอาเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบริการสาธารณะต่างๆเพิ่มด้วยซึ่งก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการจ่ายชำระภาษีแล้วก็งานบริการด้านการบริหารจัดการภาครัฐด้วยนะคะโอ้เรียกว่าเข้าไปในทุกอนูทุกภาคส่วน
4: ใช่
3: เนาะ
4: พอพูดถึงเรื่อง AI หลายคนก็เริ่มแบบว่าร้อนๆหนาว
3: ๆก็มีบ้าง
4: ร้อนๆหนาว
3: มีความเหมือนนั่งไม่ค่อยติด
4: เอ๊จะถึงคิวเราตอนไหนนะ
3: หรือเปล่ายังรออีกนาน
4: ยังใช่ไหม
3: ไม่แน่นะคะก็รอดูเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็ตื่นตัวทางด้านนี้แต่ในขนาดเดียวกันอีกมุมนึงอ่ะมันก็มีการที่มนุษย์ลุกขึ้นมาจัดตั้งคณะทำงานที่จะมาเข้ามาควบคุมในเรื่องของการเอาเทคโนโลยี AI ไปใช
4: ้
3: กันอย่างแบบว่ามากๆด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่ควบคุมมันไม่ได้อ่ะ
4: อะไรที่มันมากเกินไปก็เนาะมันก็ไม่ดี
3: ใช่ค่ะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีผลเสียด้วยถ้าเกิดว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุม
4: ค่ะ
3: นะคะช่วงหน้านะเดี๋ยวเราเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมมีกรีนอัปเดตด้วยนะคะ
4: ได้เลย
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อ

ป็นเพลงที่เหมาะที่จะฟังในช่วงวันจันทร์วันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะชีวิตมันวุ่นวายแบบนี้นี่แหละค่ะบางวันก็อาจจะราบรื่นดีบางวันก็อาจจะมีอะไรให้แก้เยอะไปหมดเลยนะคะวันนี้ล่ะคะสำหรับคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างชีวิตวุ่นวายหรือยังสบายอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะบ่ายโมง12นาทีอยู่ด้วยกันกับ DJ แบมในช่วงบ่ายนะคะดูแลเพลงเพราะแทน DJ PU จนถึงบ่าย3โมงเลย

งานนี้ก็ต้องมาเป็นคู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคนไหนที่อยากจะชวนใครที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนที่ชอบฟังเพลงชอบเสียงเพลงในแบบเดียวกันนะคะบรรยากาศแบบ Moonlight Lounge กับ Bogie Lion และว่านวันวานเราจัดโชว์กันที่โรงละครอักษรา King Power เสาร์ที่1สิงหาคมนะคะตอนนี้มาลุ้นบัตรกันดีกว่าค่ะกติกาคือการส่งข้อความนะคะแต่ก่อนอื่นเช็คดูให้เรียบร้อยเรามีลำดับที่ในการลงทะเบียนแล้วใช่ไหมใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็สามารถจะเข้าไปคลิกลงทะเบียนกันได้ทาง atime.live/greenwave ชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับลำดับที่แล้วก็ขอชื่อก็ได้นะคะหรือจะเป็นสถานะก็ได้ว่าคุณจะชวนคนคนนี้ไปดูคอนเสิร์ตดีๆกับเราในวันนั้นค่ะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาเชกเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ให้เวลาลุ้นกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวหลังเพลงนี้จะประกาศชื่อผู้โชคดีค่ะ

0: เป็นเพลงลูกกรุงนะคะในสไตล์ของน้องทิกเกอร์นั่นเองนะคะหยิบเอาเพลงของพี่แมวจีรศักดิ์ปันพุ่มนี่แหละค่ะมาร้องคัฟเวอร์เอาไว้ในช่วงเวลาพิเศษของเรานะคะและค่ำคืนที่คุณผู้ฟังจะได้ไปนั่งฟังเพลงเพราะกับคนใกล้ตัวจะเป็นใครก็ได้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหข้อความเยอะเหลือเกินเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ลุ้นกันในช่วงนี้นะคะและสำหรับค่ำคืนพิเศษที่จะมอบตั๋วหรือว่าบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในคราวนี้2ใบให้กับคุณผู้ฟังผู้โชคดีนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยบอกชื่อนามสกุลแล้วก็บอกว่าจะพาเพื่อนไปเปิดซิงประสบการณ์ในการดู Cover Night Live ด้วยค่ะยินดีด้วยกับคุณขวัญกมลนะคะเย้ๆๆ เดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อกลับไปหลังไมค์รอสักครู่ค่ะส่วนคุณผู้ฟังคนอื่นๆมีให้ลุ้นกันอีกหลายช่วงดีเจวันนี้เพิ่งผ่านไปแค่2เหลืออีก3ช่วงนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าใกล้ๆกับดีเจพี่อ้อยค่ะ
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
3: เสียงเพียวอย่าออกเสียงเพียว
4: หากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าออกเสียงเพียว
4: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
6: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทHilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
9: ให้มัน
10: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
11: แต่คนพูดมีแฟนนะ
8: พอแล้วอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
12: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: เข้าใจแล้วนะคะว่าความคิดถึงเนี่ยมันทรมานแค่ไหนโดยเฉพาะคนที่เป็นดีเจแล้วมาเปิดเพลงให้ฟังในทุกๆบ่ายหายไปเป็นอาทิตย์ขนาดนี้เขาก็ต้องคิดถึงเป็นธรรมดาแหละ

0: แล้วดูข้อความซีที่ส่งเข้ามาแต่ละคนนะเปิดมาเจอพี่แบมตกใจเลยค่ะดีเจประจำช่วงเขายังไม่ลาออกใช่ไหมคะยังอยู่ยังอยู่เดือนหน้ากรีนเวฟจะมีดีเจหน้าใหม่ไหมคะเออไม่แน่นะหน้าใหม่ไม่แน่ใจแต่ว่าคนเก่ากลับมาแน่ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณด้วยนะคะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะ อันนี้ก็เห็นข้อความของคุณเหมือนกันนะคะส่งเข้ามาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: มาฟังเพลงจากวงดนตรีที่เป็นแนวAlternative Pop นะคะคือพวกเขาเนี่ยบอกว่าได้รับอิทธิพลมาจาก City Popแล้วก็โมเดิร์นเรโทรซาวด์สมาชิก4คนจริงๆ จะว่าไปเราอาจจะเคยได้ยินเพลงของพวกเขามาแล้วนะคะถ้าพูดถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ละค่ะวันนี้กลับมาทำอัลบั้มอีกครั้งสำหรับเทอร์ลาคอต้านะคะวันนี้มาฟังเพลงใหม่ของพวกเขาที่อยู่ในอัลบั้มล่าสุดค่ะเป็นการถ่ายทอดช่วงเวลาคืนธรรมดาคืนหนึ่งที่กลับกลายเป็นความทรงจำที่ดีของคน2คนชื่อเพลงว่าแท็กซี่ไรด์ค่ะ

0: Green Wave 106.5 FM Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาfitfitauto หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
12: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
13: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
12: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
14: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
12: เด็กทานได้ใช่ไหม
14: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
16: Smart Light On
15: นำทาง
16: Smart Turn Left
15: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
16: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
15: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
17: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
18: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
19: ทานอะไรยังคะ
20: ถามตัวเองเหรอ
19: เพิ่งทานเสร็จค่ะเพิ่งจะอิ่มเลยค่ะ
20: เพิ่งจะอิ่มแล้วบ่ายสองแล้วทุกคนต้องไปจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะ
19: ใช่ไหมล่ะนะคะแล้วจัดการอาหารที่เป็นแบบเศษอาหารที่เหลือที่ทิ้งที่อะไรอย่างนี้ดีหรือเปล่าน
20: ั่นสิ
19: มีการจัดการที่ดีไหมนะคะเพราะว่าขยะอาหารนี่มัน
20: มหาศาลนะ
19: มากมากจริงๆนะคะจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้การลดขยะอาหารเป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะก็ปรากฏว่าจากการขับเคลื่อนด้านการลดขยะอาหารในรอบ6เดือน ือนขององค์กรนำร่องก็คือศูนย์การค้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
20: คะ
19: ก็สะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการลดแล้วก็จัดการขยะอาหารอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางตลอดจนการนำขยะอาหารกลับมาใช้ประโยชน์สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมแล้วก็ศักยภาพของภาคเอกชนค่ะในการเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะคะคือทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในประเด็นการลดขยะอาหารร่วมกับ15หน่วยงานเลยซึ่งก็มีศูนย์การค้าแล้วก็มหาวิทยาลัยเป็นภาคีเครือข่ายองค์กรนำร่องผู้ปฏิบัติด้านการลดขยะอาหารนะคะเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ตื่นตัวแล้วก็เป็นแรงผลักดันต่อสาธารณะให้เกิดการขับเคลื่อนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้ก็ต้องหันกลับมาดูตัวเราเองด้วยแหละเนาะว่าเรามีวิธีการหรือว่าการบริหารจัดการพวกขยะอาหารที่เหลืออะไรเงี้ยยังไงบ้างเราทิ้งถูกที่ถูกทางไหมนะคะหรือว่ามีการเอากลับมาใช้ประโยชน์หรืออะไรยังไงบ้าง
20: เอาไปเรียกว่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าคือบางบ้านนี่ก็ถึงกับเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องกำจัดเศษอาหาร
19: ใช่ไหม
20: คือถ้าใครสามารถก็ดีนะ
19: มันก็
20: เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนึ่งไม่ส่งกลิ่นด้วยแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ย
19: นะคะมันก็ต้องมีวิธีการจัดการเนาะเพราะว่าเราคิดดูเราแค่คนเดียวอย่างเงี้ยวันหนึ่งกินกี่มื้
20: อ
19: แต่ละมื้อล่ะ
20: เนาะ
19: หรือบางคนแบบต่อยแบบกินวันละมื้อค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนาะมันก็อาจจะเป็นวันละมื้อที่ก็ขยะอาหารก็ยังมีอยู่เหมือนกัน
20: จริงๆเราสามารถที่จะบอกได้นะคือทุกวันนี้จันถึงสุขเข้าใจหลายคนอาจจะต้องพึ่งร้านอาหารที่อยู่ใกล้ที่ทำงาน
19: เ
20: ราก็บอกเขาได้เนาะอันไหนที่คือเป็นคนที่บางคนอาจจะบอกโอ้กินไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกข้าวน้อยๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนทานหมดก็สั่งไปเลยเต็มที่ค่ะ
19: แต่บางทีเราไปสั่งอะไรเงี้ยเขาจะเห็นว่าแบบอุ้ยเป็นแบบคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ย
20: ตัวเล็ก
19: ๆตัวเล็ก
20: ๆเอาให้น้อย
19: ไม่
20: อิ่มมากเดี๋ยว
19: คุณพี่
20: เราต้องแสดงความแข็งแรงออกไปด้วยสักเล็กน้อยถึงเราจะตัวเล็กก็ตาม
19: คุณพี่อีกสักนิดนึงได้เปล
20: ่
19: า
20: บอกตรงๆไม่ต้องลดข้าวนะคะ
19: ไม่ลดค่ะ
20: เห็นเราตัวเล็กๆอย่างนี
19: ้
20: ไม่ต
19: ้
20: องลดข้าวนะคะ
19: คุณพี่ลดกลับไปเลยค่ะ คุณพี่อย่าลดข้าว ติดแป้ง
20: อ่ะเพราะอย่างนั้นเนี่ยยังไงก็ทานหมดอยู่แล้วอ่ะอันนี้ไม่เป็นปัญหา
19: ไม่เป็นปัญหา
20: สำหรับคนที่ทานแบบทานเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
19: บางคนมาดูเธอทานอะไรไปอ่ะเธอดูไม่ออก
20: เลี่ยงจริงๆ
19: ทานคลีน
20: อันนี้ดีมากไม่มีฟู้ดเวสเลย
19: น้อยนิดฟู้ดเวสน้อยนิด
20: แต่บางคนก็เนาะเราเห็นแบบบางทีเราไปทานอาหารหรือแบบเดินผ่านพวกที่เป็นศูนย์อาหารอะไรเงี้ยบางคนคือแบบเหมือนยังไม่ได้ทาน
19: อ
20: ่ะแต่คือไม่เห็นกลับมาสักทีอ่ะ
19: พอเราเห็นปุ๊บเราอยากจะไปทานให้เขาเลยอ่ะบอกว่าอุ๊ยทำไมเหลือเยอะจังเลยอ่ะเธอ
20: เออนั่นไงอันนี้คือบางสิ่งเราก็เสียดายแทน
19: เสียดาย
20: ใช่ไหมคะ
19: คือเสียดายด้วยตั้งครึ่งฟอง
20: เขาอาจรีบ
19: อ๋อเป็นไปได้หนัก
20: บังเอิญเจ้านายโทรตาม
19: ด่วน
20: นิดนึง
19: ทานข้าวยังไม่หมดเลยนะ
20: แต่ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นบ่อย
19: ใช่ค่ะต้องมีวิธีการบริหารจัดการเนาะ
20: ค่ะ
19: ช่วงหน้าเรายังเจอกันนะเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
21: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ฟังเพลงเพราะแบบไม่สะดุดนะคะเหมือนกับการงานของคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายตลอดในตอนบ่ายๆแบบนี้นะคะช่วงนี้ DJ Playlist ค่ะอยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave นะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: พยายามนั่งนึกอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะชั่วโมงที่ผ่านมาเหมือนคุณผู้ฟังจะขอฟังเพลงเข้ามาอยู่หลายเพลงเพราะอยู่แต่ว่าในช่วงที่เราร่วมสนุกเล่นเกมกับวันไนท์ไลฟ์กันนะคะข้อความมันฟลัดไปจนแบบว่าหาไม่เจอเลยแต่ผ่านตาอยู่นะคะว่าเพลงนี้จากน้องโฟร์ดคุณรอฟังอยู่

0: ชั่วโมงนี้นะคะได้ฟังเพลงหลากหลายอารมณ์จริงๆเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นแหมขมปี่กันมาเลยทีเดียวเราจบท้ายกันด้วยความหวานฉ่ำแล้วกันค่ะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
0: คืนนี้ใครนอนดึกนะคะเจอกับ DJ แบมได้ในตอนเที่ยงคืน 1-2 ค่ะส่วนคนที่อยากลุ้นบัตรครับว่าไนท์ไลฟ์เดี๋ยวช่วงหน้ากับ DJ พี่อ้อยนะคะส่วนพรุ่งนี้ DJ กล่องจุ่มจะเป็นใครมาจัดรายการช่วงบ่ายโมงหลายคนรู้แล้วเนาะว่าจะเป็น DJ พี่โบนะคะส่วนพี่แบมเองเดี๋ยวคงจะได้วนกลับมาอีกรอบนึงในสัปดาห์นี้ค่ะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: งดโพสต์งดดูงดแชร์ขอดิจิตอลดีท็อกแป๊บนึง
4: ดีเลยค่ะพี่เป้แต่ถ้าทำชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนจะดีที่สุดค่ะเพราะช่วงตื่นใหม่ๆสมองของเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงเดลต้าเวฟไปสู่ทีต้าเวฟซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองมีความคิดสร้างสรรค์สูงที่สุดสมองจะโล่งไอเดียจะแล่นดีที่สุดในช่วงนี้ผลงานวิจัยจาก University of British Columbia พบว่าคนที่งดเช็คสมาร์ทโฟนในตอนเช้าจะมีสมาธิจดจ่อกับงานตรงหน้าได้นานขึ้นลดการวอกแวกหรือว่าดิสแทรคชั่นในระหว่างวันได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
7: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์อร่อยเกินต้าน
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: โฮเลก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
5: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
4: Propolis Plus
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: สวัสดีพี่อ้อยค่ะ
11: สวัสดีค่ะ วันนี้พี่ยูลาเหรอเนี่ยเห็นน้องแบม
10: ใช่ค่ะ
11: ไม่เจอหน้าแบมนานมากเพราะแบมอยู่ภาคดึก
10: ใช่ค่ะก็มาพักกลางวันบ้าง
11: ใช่แล้วใช่แล้วนะคะฟังเพลงเพราะก็มาอย่างต่อเนื่องเลยเนาะ
10: ใช่ค่ะว
11: ัน
10: นี้มองไปนอกก็คือแดดก็คือรุนแรงน่าจะสะใจพี่อ้อยนะ
11: ขอบคุณมากพี่กลับจากแม่สอดแม่สอดก็ตกเยอะ
10: ตกช่วงที่ผ่านมาก็ตกนะคะในกรุงเทพก็ตก
11: หงอยขนาดนี้เนี่ยไม่มีแดดเลยอ่ะ
10: ไม่ดูไม่มีแรงไม่มีแดดมาคอยกระตุ้นเลยอ่ะ
11: สังเคราะห์แสงไม่ได้เลยอ่ะ
10: แสงไม่ได
11: ้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราอยู่ให้ได้ทุกสภาวะอากาศ
10: นั่นน่ะสิ
11: ใช่แล้ว
10: ติดตามกันนะคะวันนี้ไข่แถวบ้านเป็นไงกันบ้างคุณผู้ฟัง
11: อุ๊ยของพี่อ้อยใช้ของเดิมเลยไม่ได้เช็คเห็นว่าวันนี้ราคาขึ้น
10: ราคาขึ้นกันหรือเปล่านะคะวันนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เขาประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ20สตางค์หรือขึ้นแผงละ6บาทนะคะก
11: ็
10: คือจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์นะคะมีผลวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักๆเขาบอกว่าจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงนะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลดแม่ไก่ยืนกรงจำนวนมากบวกกับช่วงต้นเดือนนี้นะคะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นจากผู้ค้าปลีกนะคะจากโครงการไทยช่วยไทย plus ก็ทำให้ความต้องการไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้นนะคะ
11: ค
10: ืออย่างมีคุณแม่ค้าที่บางตลาดหรือว่าหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแม่ค้าคุณแม่ค้าขายไข่พะโล้อะไรเงี้ยนะคะก็บอกว่าอุ้ยไข่พะโล้นี่โอ้มันเป็นเมนูไข่ดีอยู่แล้วนะคะ
11: ถูกต้องค่ะ
10: นะคะอย่างบางร้านเขาบอกว่าปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ขายถุงละ20แล้วก็30บาทให้คุณลูกค้านี่ก็ได้เลือกซื้อกลับบ้านพอไข่ไก่จะปรับขึ้นราคาเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันขายแบบเดิมไม่ได้เปลี่ยนจากการใช้เบอร์ไข่ไก่เบอร์3เป็นเบอร์4ก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะเพื่อให้คือขนาดของไข่เล็กลงแต่ว่าจำนวนไข่เนี่ยเท่าเดิมแล้วก็ขายได้ราคาเดิมได้โดยที่ก็ไม่ทรมานทั้งคุณแม่ค้าคนขายแล้วก็คนซื้อด้วยนะคะ
11: คือลดขนาดลงแต่จริงอ่ะเวลาที่แบบเห็นพะโล้อ่ะไข่มันต้องตูมเหมือนกันเนอะ
10: นิดหนึ่งนะคะ
11: พอลดลงเล็กๆแล้วแบบ
10: มันอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นแบบตุ่มอาจจะเป็นไข่พะโล้อีกขนาดหนึ่งละกัน
11: ก็เป็นไปได้นะจ๊ะ
10: ค่ะปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะคะอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่คนไทยมายาวนานนะคะนั่นก็คือแบรนด์กอบกรอบค่
11: ะ
10: โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังกันนะมันฝรั่งแท้กอบกรอบผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนาเลยนะคะสะใจคุณผู้ฟังเคี้ยวเพลินในทุกๆคำค่ะกอบกรอบมีให้เลือกอร่อยหลายรสชาตินะคะรสชาติแรกซองสีน้ำเงินค่ะรสดั้งเดิม
11: น
10: ะซึ่งรสนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรสอื่นนะคุณผู้ฟังเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแบบแผ่นเรียบนะคะได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจนะคะรสชาติที่2เป็นรสสาหร่ายซองสีดำ
11: ค่ะ
10: อันนี้เป็นรสที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะ
11: อันนี้เคยชิมแล้ว
10: หอมสาหร่ายแบบเน้นๆได้ฟิลสไตล์แบบเจแปนิสนะคะรสชาติที่3เป็นรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวอันนี้หอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อค่ะรสชาติที่4นะคะเป็นรสต้มยำกุ้ง
11: ค่ะ
10: อันนี้เป็นซองสีน้ำตาลนะคุณผู้ฟังแล้วหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยนะคะอันนี้เขาแนะนำว่าซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยนะคะฝรั่งอาจจะชอบนะคะ
11: รสชาติแบบนี้นะ
10: รสต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็รสที่5นะคะรสเฟรนช์ชิลลี่นะคะอันนี้ ้ซองสีแดงขาวก็คือเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสนะคะอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีแล้วเขามีรสชาติใหม่ล่าสุดด้วยนะกับรสชิคเก้นซอสเซสชีสนะคะเข้มเต็มซองต้องลองกันนะคะกับกรอบๆก็แวะได้เลยที่โลตัสนะคะบิ๊กซีท็อปส์เดลี่นะคะแมคโครก็มีแม็กแวร์แม็กแวร์ลูก็ได้แม็กมาร์ทนะคะจิฟฟี่แล้วก็ที่เดอะมอลล์ด้วยนะคะกับกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจเลยนะคะโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
11: มั่นใจว่าที่ฟังกันอยู่นะกลืนน้ำลาย
10: เอื้อค่ะ
9: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ะแนนแห่งชีวิตค่ะถ้าบังเอิญว่าครึ่งปีแรกไม่ค่อยคะแนนไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อ่ะครึ่งปีหลังตีตื่นแล้วกันนะคะเบญชลาทิตย์ค่ะนี่คือคะแนนแห่งชีวิตนะคะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะใช่บางข้อความบอกพี่อ้อยหายไปนานเอ๊ะก็ไม่นะอ๋อพฤหัสพี่อ้อยไปถ่ายซิทคอมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยให้น้องเฟียพี่อ้อยแทนเฟียสไงวันพฤหัสก็เลยให้เฟียสแทนแล้วก็วันศุกร์เจอกัน 4:00 นถึงเที่ยงคืนที่คลับ Friday อยู่แล้ว 106.5 วันนี้ค่ะอยากฟังเพลงอะไรช่วยกันเลือกเลยนะคะส่งได้ในแอป A-Time ฟังฟินนะคะต้องเรียกว่าเสิร์ฟให้ทุกอารมณ์กันละกันจะหวานจะไม่หวานได้หมด

เห็นข้อความป้าเปิดให้ทันใจเลยนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยเริ่มต้นมาเป็นเพลงหวานๆอย่าลืมเพลงพี่มิ้นมาลีวันด้วยอู้ได้สิเพลงพี่มิ้นเพราะๆเยอะมากเลยและพี่มิ้นเนี่ยขยันมากนะคะมาซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองทุกวันหน้าห้องพี่อ้อยนี่แหละ

0: ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะอันนี้ก็บอกว่าเคยมีกรณีแฟนเพื่อนส่งเพลงนี้มาให้ผมด้วยนะตอนนั้นทำตัวไม่ถูกอะแล้วก็แค่สนิทกับเพื่อนเราก่อนที่มันจะมีแฟนสุดท้ายแฟนเขาซึ่งเป็นผู้หญิงจนถึงใส่อันนี้ก็ดูไม่มีเหตุผลไปนิดนึงเนาะใช่ค่ะแล้วตอนเพลงนี้ดังมากๆเนี่ยทุกคนจะชอบท่อนนี้มากสร้างความร้าวฉานมันคืองานของเธอหรือเปล่า
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
0: ได้รับข้อความทักทายจากเบตงแล้วนะคะบอกว่าอากาศร้อนมากๆเลยขอบคุณมากที่ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็ยังฟังเพลงของเราไปเรื่อยๆใน Green Wave นะคะโหลดได้ในแอป A-Time ฟังฟินฟินได้ทั่วไทยและทั่วโลกเลย
2: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: แนะนำเพลงใหม่กันบ้างดีกว่านะคะเผื่อว่าจะได้เพิ่มเพลงโปรดของคุณด้วยซาร่าซาโลล่าค่ะมีเพลงใหม่แล้วก็ได้น้องโจรีนจาก 4IFมาช่วยถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยอบอุ่นละมุนละไมเป็นเพลงรักที่ไม่ต้องพูดคำว่ารักก็ได้อะแต่บอกว่าการดูแลเธอเนี่ยมันหน้าที่ฉันเพลงนี้ชื่อว่าหน้าที่ฉันค่ะซาร่าและโจรีน

F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ช้าแรกๆก็เฉยนะช้าไปช้ามาก็ชินเอ้าช้าเป็นพักๆสักพักก็ช้าใหม่อย่าเฉยกับอาการช้าใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: บ้านรั่วใครผิด
3: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
4: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
3: ต้องโทษคน
2: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
5: ์
6: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: Baby with that one
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
1: มีมี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แค่ยังได้ไม่เธอข้างกายใจฉันนั้นเป็นอะไรก็ยอม

0: มาต่อเนื่องกันเลยนะคะเพลงนี้ค่ะมองหน้ากันไม่ติดนะคะโอ๊ตประโมทค่ะและมีมายราบมาช่วยทำงานเพลงนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลย์ลิสต์นะคะเดี๋ยวขอคิดก่อนเพลย์ลิสต์จะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรดีนะเพราะรู้ว่าพวกเรากรีนเวฟหาเพลงกันเก่งเหลือเกิน
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำติดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
0: มีข้อความทักทายจากฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วบอกว่าวันนี้แดดแรงมากๆฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างคะพี่เห็นในข่าวบอกว่าอากาศมันร้อนมากและโดยส่วนใหญ่อะคนฝั่งยุโรปจะไม่ค่อยอยากติดแอร์เพราะเขาบอกว่าการติดแอร์มันก็ทำให้โลกร้อนเนาะคอมเพรสเซอร์ต่างๆนานาแล้วก็เห็นภาพที่บอกว่ามีการตีกันในการที่จะแย่งกันซื้อพัดลมด้วยต้องถามคนที่อยู่ในพื้นที่ค่ะมันเป็นข่าวจริงใช่ไหมอ่ะเห็นภาพแล้วน่ากลัวเชียว
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ใหม่บอนผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asiaครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราทุกแก่ปกป้องบ้านชัว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: กินกับโยเกิร์ต
2: กินกับนม
1: กินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดได้อร่อย
2: ว้าว
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรด

โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชนโลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยและรายการสุข
2: ภาพ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
5: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: นไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
5: Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
6: นี่ถกกันหน้าดูจอดรถบ้านคนอื่นแล้วปูนหล่น
7: โอกันหน้าดำคำเครียดเลยค่ะปวดหัว
6: ไม่ใช่พี่ฟังกรีมานิชงไงแล้วพี่เห็นข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าอยากให้คุยกันเรื่องนี้ด้วย
7: ค่ะ
6: นั่นน่ะสิเกิดสมมติเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะแล้วมีคนเอารถมาจอดหน้าบ้าน
7: อันนี้เป็นปัญหาที่ก็ประสบพบมาด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะไม่ค่อยได้อยู่บ้าน
6: แล้วพอปูนหล่นเขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านน่ะต้องชดใช
7: ้ค่ะ
6: ค่ะไม่ได้ตามกฎหมายคืออย่างงี้จริงๆนะ
7: คือมันมีข้อกฎหมายอะไรรายละเอียดที่เราจะต้องศึกษาอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าได้ยินปุ๊บเราก็ฮะเนี่ยทุกคนท้าหมดเลย
6: ยกเว้น
7: ค่ะ
6: คุณเขียนป้ายติดเลยระวังของหล่น เอาจริงๆเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเขียนว่าระวังของหล่นแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบนะ
7: ถือว่าได้เตือนแล้ว
6: ถือว่าได้เตือนแล้ว
7: พี่อ้อยบอกว่าเดี๋ยวพี่อ้อยจะกลับไปเขียนก่อน
6: ถือเขียนป้ายก่อนนะ
7: เขียนป้ายก่อน
6: ซึ่งเราไม่รู้อะไรจะหล่นด้วยนะ
7: ระวังฝ้าหล่นใส่จ้า
6: อุ้ยฝ้าก็ระวังต้นไม้มันหักนะคะอะไรเง
7: ี้
6: ย
7: ระวังกิ่งไม้หักใส่เงี้ยหรอ
6: ก็ต้องเน
7: า
6: ะ
7: ระวังตู้ไปรษณีย์หล่นใส่อะไรเงี้ย
6: แค่งงเฉยๆว่าอ้าวหรออ
7: ่าอำนาจศึกษาอยู่นะคะข้อกฎหมายเรื่องนี้
6: ค่ะ
7: นะคะเรื่องนี้ก็น่าศึกษาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศก็น่าจะคิดกันหัวแทบแตกอยู่เหมือนกันนะคะว่าทำวิธีไหนดีนะอยากจะให้คนสละโสดและมีลูกกันล้าน8วิธีเหลือเกินนะคะที่สิงคโปร์เขามีรายงานว่าเขากำลังเตรียมผลักดันนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มในการหาคู่นะคะ
6: ค
7: ือคนโสดทั้งหลายเธอไปเดทสิเดี๋ยวภาครัฐจ่ายค่าอาหารให้ในเดทแรก
6: สนับสนุนเต็มที่มากๆ
7: เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนโสดนะคะได้มีโอกาสออกไปข้างนอกบ้านบ้างอะเธอออกไปพบปะสังสรรค์กันหน่อย
6: อินโทรเวิร์ตเหลือเกิน
7: ไปสร้างความสัมพันธ์อย่าเพิ่งอินโทรเวิร์ต
6: ค่ะ
7: หน่วยงานเทคโนโลยีภาครัฐของสิงคโปร์หรือว่า GovTech นะคะอยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้อยู่นะคะคือจากข้อมูลในแบบสำรวจเขาบอกว่าแพลตฟอร์มหาคู่เนี่ยใช้ชื่อว่า First Date ออกแบบมาสำหรับคนโสดวัยต่ำกว่า35ปีผู้ที่ใช้งานคุณจะต้องตอบแบบสอบถามนะคะเพื่อให้ระบบเนี้ยจับคู่ตามความสนใจแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับจริตที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะพอจับคู่สำเร็จใช่ไหมคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ทานอาหารฟรีสำหรับการออกเดทครั้งแรกคือระบบเนี้ยเขาจะมีคัดสรรร้านอาหารเอาไว้ให้คุณก็สามารถเลือกร้านอาหารจากรายชื่อที่ระบบจัดสรรเอาไว้ให้ได้เลยแล้วก็ผู้ที่ใช้งานทุกคนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบซิงพาสนะคะเพื่อป้องกันการสร้างบัญชีปลอมแล้วก็แอบอ้างตัวตนแต่ว่าเขาก็ย้ำนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแนวคิดนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาถึงความเป็นไปได้อยู่ในช่วงเริ่มต้น ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาไปพัฒนาเป็นบริการจริงแต่ที่แน่เขาก็กุ้มใจอยู่เหมือนกันนะคะ เหมือนกับอีกหลายประเทศที่อัตราการเกิดน้อยนิดเหลือเกิน
6: นี่นะเขาก็ซัพพอร์ตให้แบบคุณไปเดทคุณไปเดท
7: ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกของสิงคโปร์นะคะเพราะก่อนหน้านี้ช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเขาก็มีการพยายามหาวิธี
6: ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ตั้งแต่แบบว่าใครก็ตามที่มีลูกนะสามารถจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ในราคาที่ถูกลงเพื่อที่จะทำให้แบบไม่เป็นไรค่ะรีบมีลูกแล้วจะได้แบบซื้ออสังหาริมทรัพย
7: ์หรืออย่างเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบให้โบนัสอะไรอย่างเงี้ย
6: ใช่ใช่ใช่ค่ะก็ประชากรก็จะลดลงเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นประชากรที่ยังมีอยู่นั้นจงพยายามทำตัวให้แข็งแรง จริงๆนะ
7: ปิดท้ายกันคุณผู้ฟังใครที่สนใจเรื่องของหุ้นกู้แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีหลายคนอยากลงทุนหุ้นกู้นะคะเพราะว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากแต่ก็ยังมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะควรจะเลือกหุ้นกู้ตัวไหนดีซื้อที่ไหนที่ไว้ใจได้หรือถ้าเกิดว่าวันนึงอยากใช้เงินแล้วจะขายที่ไหนนะคะที่ธนาคาร CIMB ไทยผู้นำตลาดหุ้นกู้อันดับหนึ่งของไทยการันตีด้วยรางวัลจากไทย BMA 7ปีซ้อนนะคะกับรางวัล Best Bond Dealer และ Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market นะคะปี2019ถึง2025พร้อมดูแลเรื่องหุ้นกู้ครบจบในที่เดียวเลยค่ะคัดสรรเฉพาะพันธบัตรและหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือก ือกหลากหลายเลยนะคะทั้งตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองเขามีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและวางแผนการลงทุนด้วยพร้อมซื้อขายสะดวกได้เงินในวันและดูพอร์ตได้แบบครบวงจรผ่านแอป CIMB ไทยค่ะเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณนะคะกับหุ้นกู้ธนาคาร CIMB ไทยคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com ค่ะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมก็ได้โทรไปที่เบอร์026388277ได้เลย026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขานะคะฝากไว้ด้วยนะทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตนะคะ
6: ค่ะหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
7: ค่ะ
5: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและJ playlist 55 minutes DJ PI
6: ก่อนจะไปที่ playlist กันนะคะขอบคุณค่ะหลายๆคนที่ฟังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อกี้พี่อ้อยถามว่าไอ้ข่าวเรื่องการแย่งชิงพัดลมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมอันนี้บอกว่าจริงค่ะเป็นแบบในข่าวเลยหลายสาขาเป็นแบบนั้นพฤหัสที่ผ่านมาเขามีการลดราคาด้วยพวกพัดลมกับแอร์ตั้งพื้นนะคะก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ก็แล้วกันมาถึงชั่วโมงนี้กับ playlist พี่อ้อยนะคะเอาเพลงแบบนี้ดีกว่าพี่ว่าหลายๆคนกำลังต่อสู้อยู่ทำให้ดีที่สุดนะคะแต่ที่สุดแล้วสุดมือสอยก็ต้องปล่อยเนาะเพลงไหนดีคะที่มันเหมาะกับการปล่อยแล้วล่ะเพราะว่าฉันเต็มที่ที่สุดแล้ว

างทีการไปพยายามนะคะพยายามไปเส้นบางๆกับดันทุรังแต่อย่างน้อยที่สุดนะลองพยายามดูก่อนก็ได้นะคะแต่ก็ตั้งเกณฑ์กติกาด้วยนะคะว่าพยายามถึงที่สุดแล้วถ้ามันยังไม่ได้ปล่อยวันนี้เป็นเพลย์ลิสต์แบบนี้เลยละกันนะคะสุดมือสอยเราก็จะปล่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องงานหรือแม้แต่ความรัก

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เห็นข้อความที่คุณส่งมาด้วยนะคะบอกว่าผ่านเรื่องแบบนี้มา2ปีแล้วแต่เพลย์ลิสต์พี่อ้อยยังทำให้น้ำตาไหลได้อยู่เลยพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมองย้อนกลับไปดีใจไหมคะที่เราตัดสินใจแบบนั้นบางทีถ้ายิ่งยื้ออาจจะเจ็บไม่รู้จบก็ได้นะ

นอกจากดูรายชื่อเพลงที่คุณช่วยกันเลือกมาในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะยังได้อ่านเรื่องราวของชีวิตหลายๆคนด้วยนะอันนี้บอกว่า10ปีค่ะพี่อ้อยทนกับพ่อของลูกมา10ปีด้วยคำว่าพ่อของลูกนี่แหละและคิดว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้ด้วยความรักและความเอาใจใส่แต่ไม่เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำให้กลับเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ก็เลยค่อยๆ คิดแล้วก็ชั่งน้ำหนักตั้งคำถามจนรู้แก่ใจว่าเมื่อเปลี่ยนเขาไม่ได้สุดท้ายก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อรักษาลูกไว้ตอนนี้ออกมาจากพ่อของลูกได้เกือบ5ปีแล้วภูมิใจในตัวเองมากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมา5ปีก็มีความสุขดีนะคะไม่เห็นจะแย่อย่างที่คิดเลยเสียใจอย่างเดียวเสียเวลาทำไมนะตั้ง10ปีไม่ต้องไปคิดอะไรแบบนั้นแล้วค่ะไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามทีถือว่าเป็นเวลาในการเรียนรู้คนคนหนึ่งและตัดสินใจได้ถูกที่สุดตรงที่ความสุขของเราก็สำคัญนะ

0: ลงเพราะทั้งชั่วโมงเลยนะคะขอบคุณในการช่วยเลือกเพลย์ลิสต์ด้วยนะบางทีสุดมือสอยปล่อยก็ได้ค่ะในเมื่อเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะอันนี้บอกว่าเหมือนกับเคสเมื่อกี้เลยแต่ของเราเนี่ย24 ปีเมื่อเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ถอยออกมาท็อกซิกกับเราพอทนท็อกซิกกับลูกพอเลยตอนนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมาเกือบ2 ปีจนลูกสาวโตอยู่ม.5แล้วก็ลูกถามว่าแม่เสียดายเวลาไหมที่เคยอยู่กับพ่อเราบอกลูกว่าไม่เสียดายอย่าไปคิดเสียดายมันผ่านไปแล้วคิดแค่ว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลือยังไงให้มีความสุขดีกว่าถูกต้องเลยนะคะอันนี้บอกว่าวันที่10 กรกฎาคมเจอกันที่บริษัทนะพี่อ้อยได้เดี๋ยวพี่แวะไปหาไปกอดกันแน่นๆนะคะ
1: Your request. โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40 ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: เชื่อเถอะค่ะไม่ว่าใครเอ่ยรอบๆตัวจะบอกว่าเธอหยุดเธอหยุดเธอสงสารตัวเองเธอไม่เท่าตัวเองบอกตัวเองค่ะเหนื่อยที่สุดหยุดได้เองรับรองปิดท้ายที่เพลงนี้นะคะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
5: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
6: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
10: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
11: พูดถึงกัญชาเนี่ยนะคะอาจจะถูกกฎหมายบางส่วนเนาะสำหรับบ้านเรา
12: เธอเน้นเสียงซะมากกว่าพูดถึงกัญชา
11: ได้รับการปลดล็อกบางส่วนนะผู้ชายทางการแพทย์ใช่ไหม
12: คะ
11: แต่ถ้าไปประเทศอื่นนี่ก็คือผิดกฎหมายร้ายแรงนะคะ
12: แล้วช่วงนี้เป็นอะไรเนาะทำไมมันมีข่าวจากประเทศไทยว่าเมื่อไหร่ก็ตามบินจากไทยไปประเทศนั้นจะต้องเจอสิ่งนี้ประเทศนี้ต้องเจอสิ่งนั้นคือไม่ได้เหมารวมทั้งหมดน
11: ะ
12: แต่พอมาเจอถี่มากๆอ่ะนี่พี่เห็นน้องเขาไปโพสต์ว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาขอวีซ่าไปออสเตรเลียเขาไม่เคยไม่ได้รับการอนุมัติแต่หลังๆเนี่ย
11: เป็นไงบ้างคะ
12: เริ่มอนุมัติยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจากออสเตรเลียเวลาที่จะเข้าออสเตรเลียนะ
11: นะคะหรือว่าต่อให้ไปประเทศที่เราไปแบบฟรีวีซ่าเนาะ
12: ใช่
11: ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะ
12: และบางอันก็ตรวจเจอกัญชานี่แหละ
11: ค่ะนะคะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วนะคะผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เตือนเลยนะคะทั้งประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาตินี่แหละกรณีการลักลอบเอากัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยซึ่งยังถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกเพราะว่ามีหลายประเทศที่ก็อย่างที่บอกนะเขายึดกัญชาซึ่งมาจากบ้านเรานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะคนที่ทำผิดอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบศุลกากรนะคะโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับ4เท่าของราคาของรวมค่าอากรหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะรวมถึงจะมีความผิดตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้วยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทางหลายประเทศกัญชา ยังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1
12: ค่ะ
11: และโทษแรงนะคะโทษจำคุกระยะยาวจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงประหารชีวิต
12: นะเพราะฉะนั้นถ้าในบ้านเราถูกกฎหมายแต่ไม่ได้แปลว่าการไปบ้านเขาเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเขาด้วยนะคะนะ
11: ยากอยู
12: ่ในเห็นไหมช่วงนี้สุดที่น่าไม่ยอมไปไหนเลย
11: ไม่มี
12: จริงอุ้ยแปลนพี่อ้อยก็หายไปเลยอ่ะ
11: ไม่มีตังค์
12: คืออาจจะด้วยช่วงนี้มันแบบฝนได้มั้งแล้วมันจะไปไหนแล้วแปลนยาก
11: ฤดูกาลนะที่แบบ
12: ใช่และอากาศก็แบบแปรปรวนทั่วโลกเลยอ่ะ
11: ใช่ค่ะ
12: ค่ะ
11: หลายคนก็อาจจะแบบว่าแปลนแบบไปฝั่งยุโรปก็อาจจะต้องเตรียมตัวหน่อยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศก็ร้อนโหดอยู่นะ
12: แล้วโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามทีเราต้องการความเย็น
11: ใช่เรามาจากบ้านเมืองร้อนเนาะเราอยากจะไปอยู่ที่แบบว่าอากาศเย็นๆหน่อย
12: ไม่งั้นเราก็จะมีคำที่พูดว่างั้นอยู่บ้านก็ได้ตามนั้น
11: ค่ะ
12: เดี๋ยวก่อนกำลังอ่านข้อความนี้พอดีเมื่อกี้พี่อ่านข้อความจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปเยอะเขาบอกคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็มีความภาคภูมิใจในการเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกัน
11: ค่ะ
12: ต้องอ่านให้ทั่วๆค่ะ
13: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: ไป
1: แถวนี้ยังฝนไม่ตกนะคะแต่เห็นข้อความที่คุณส่งมาเนี่ยหลายพื้นที่ฝนตกแล้วเชียวอ่ะ3เพลงฝนไปเลยค่ะตั้งแต่ติดฝนจากพิกซี่นะคะมีน้องเติ้ล First One นะคะกลิ่นฝนแล้วมาที่ฝนในใจไงจากพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตด้วยเห็นป่ะส่งข้อความกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามฟังทั่วไทยทั่วโลกค่ะแอป Airtime ฟังฟิน
2: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป Airtime ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
1: มีบางสายโทรมาคุยกันนะคะก็เป็นเรื่องแปลกดีเขาบอกว่าชีวิตเรียบมากเลยค่ะพี่อ้อยคะบางทีก็เบื่อเบื่อน้องรู้ไหมชีวิตธรรมดาบางเวลาอาจจะน่าเบื่อบ้างนะคะแต่ตอนที่น้องเจอปัญหาน้องจะรู้ว่าตอนที่มีชีวิตธรรมดาเนี่ยน่าอิจฉาที่สุด

0: และได้ไปดูคอนเสิร์ตครับ30นะคะโบกี้ไลออนเขาเล่าว่าเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยที่โบกี้เอาไปร้องในการประกวด The Voice ค่ะแล้วก็ทำให้เธอเข้ามาอยู่ในแวดวงของการร้องเพลงหูถ้าเกิดว่าโบกี้ไม่ได้อยู่วงการนี้จะเสียดายมากนะเป็นน้องที่เก่งนะคะพอพูดแบบนี้แล้วก็แจกบัตรเข้าไปในไลฟ์สิคะรออะไรวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเอา 20,000 point นะคะวันนี้ใครก็ตามที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะ atime.live/greenwave นะคะและคุณอยากได้บัตรเข้าไปในไลฟ์1สิงหาคมนะคะแค่ส่งรายชื่อเอางี้ดีกว่าคุณอยากไปดูกับใครง่ายๆเลยบางคนไปดูกับพี่บางคนดูกับแฟนบางคนดูกับลูกสาวนะคะแล้วก็ส่งมาในแอป A Time ฟังฟินอย่าลืมเบอร์โทรกลับของคุณด้วยนะ Cover Night
1: Land โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่ Wash Express ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมว
0: บัตร2ใบนะคะ1สิงหาคมนี้ค่ะโรงละครอักษรา King Power ค่ะว่านวันวานและโบกี้ไลออนเดี๋ยวลุ้นกันนะใครจะได้บัตร2ใบนะคะ

0: ังรุ่นใหญ่เขาร้องเพลงคู่ภูมิแพ้กรุงเทพค่ะพี่กบทรงสิทธิ์แล้วก็พี่แอมสวรักษ์นะคะเห็นปะเพลงเขาในไลฟ์นะพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะและมั่นใจว่าโบกี้ไลออนและว่านวันวานจะมีเพลงพิเศษอีกเยอะมากที่เพราะมากด้วยนะคะอะข้อความนี้ละกันคุณกันดิกาชุติพรสิริค่ะคุณกันดิกาบอกว่าอยากไปดูกับลูกค่ะเพราะว่านานๆเจอกันได้เลยไปสร้างโมเมนต์ดีๆนะคะคุณแม่คุณลูก
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
2: เสียงเพียวอย่าออกเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าออกเสียงเพียว
4: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ย้อนไปไกลขนาดไหนดีนะวันนี้คาเซ็ตคลับนะคะอ่ะเพลงนี้ละกันนินา

จัดมาเลย2เพลงนะคะทั้งงานของนิน่าด้วยแล้วก็ทาทายังด้วยชื่อเพลงใกล้เคียงกันนิดนึงนะคะคือเพลงของนิน่าเนี่ยคือกลับไปไม่เหมือนเดิมกลับไปก็ไม่รักเธอเหมือนเดิมอ่ะ2เพลงติดกันเลยนะคะถือว่าเป็นเพลงในคลาสเซ็ตคลับที่พยายามหยิบเอาเพลงที่เราคิดถึงแล้วไม่ได้ฟังกันนานๆมาถึงเพลงที่คุณขอกันนะคะ Bogie Lion และ Jeff Starter

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request ค่ะ Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินค่ะอ่ะกลับมาฟังเพลงยุคนี้กันบ้างคือมีเยอะเลยในหลายๆข้อความบอกว่าอยากฟังอีกอยากฟังอีกอยากฟังคาสเซ็ตคลับอีกหุ้ยทีละ2เพลงแล้วกันนะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ใครก็ตามค่ะที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะฟังทางนี้ได้เลยย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวค่ะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะและก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นด้วยแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะคะเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะคะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม69นี้เท่านั้นผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะสะดวกมากหรือจะเป็น www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะคะลองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะวันที่16เมษายนถึง15กรกฎาคม69ค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Market
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391 City's still so get low
3: All right okay Through the city queen All right okay Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: รายชื่อเพลงเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทั้งชั่วโมงนี้ถ้าเล่นไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารออยู่นะและชั่วโมงหน้ามี Drive You Home ด้วยนะคะอันนี้บอกว่าผมสงสัยว่าทำไมคนถึงไม่กล้าบอกกันตรงๆว่าแอบชอบเพราะไม่มั่นใจใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ไม่มั่นใจอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราบอกไปอะหลายคนนะจะกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมากกว่าอย่างที่เคยพูดละค่ะรับรู้มันไม่ได้แปลว่ารับรักไงและถ้าเกิดบอกไปแล้วอีกฝ่ายไม่รู้สึกอย่างเดียวกันคราวนี้ยากตรงวางตัวนี่แหละ

0: รวยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มหัวลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
9: ฮะ In อะไรนะ
8: Innobic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นที่รัฐโคโลราโดอยู่ทางตะวันตกของสหรัฐร้อนหนักเลยนะคะเจอไฟป่าที่มีชื่อว่า Aspen Acres เล่นงานอย่างรุนแรงค่ะทางตะวันตกเฉียงใต้ของนครเดนเวอร์คือคืนเดียวนะคะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง44ตารางกิโลเมตรเผาทำลายสิ่งปลูกสร้างไปแล้วมากกว่า160หลังผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสภาพอากาศแห้งแล้งต่อเนื่องมาหลายเดือนบวกกับปริมาณหิมะในช่วงหน้าหนาวที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ด้วยนะคะในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นผลกระทบนะคะจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ทำให้พื้นที่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่ารุนแรงมากขึ้นซึ่งทางการต้องอพยพประชาชนนะคะประมาณ 2,200 คนในเมืองโคโลราโดซิตี้รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่สอบสวนบอกว่าไฟป่า Aspen Acre เนี่ยมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์นี่แหละแต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นเพลิงค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
4: Green Update
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

อยู่เป็นเพื่อนทุกการเดินทางนะคะถึงบ้านเรียบร้อยหรือยังเอ่ยหรือว่ายังรถติดมากมายอยู่ตรงไหนบ้างรายงานตัวได้พร้อมการขอเพลงให้ตัวเองด้วยนะคะก่อนถึงบ้านอยากได้ยินเพลงไหนมากที่สุดที่กลิ่นเวฟส่งเลยแอปเอทามฟังฟินเบอร์โทรกลับของคุณด้วยนะคะเพราะไม่ใช่แค่ขอเพลงได้เพลงได้สิทธิ์เติมน้ำมันตั้ง 1,000 บาทเลยนะ

ทศไทยคอนเสิร์ตเยอะมากจริงๆนะคะวันนี้เพิ่งเห็นมีการประกาศว่า Big Ass ค่ะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วจริงๆนะเป็นคอนเสิร์ตที่น่าดูมากเลยอะเพราะว่า มีทั้งเจ๋งด้วยนะคะนักร้องนำคนใหม่และก็แดก Big Ass ขึ้นเวทีนี้ด้วยอุ้ย3รอบเลยอะ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะ13 14 15วิน่าดูมากนี่แล้วพอเล่นร็อกๆแบบนี้นะคะก็จะเริ่มมีคนบอกว่าขอโลโซด้วยพี่ขอโลโซด้วยพี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่เช่นเดียวกันค่ะ30ปีโลโซน่าดูทุกคอนเสิร์ต

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ดส์

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมามิจุใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิเน

0: สุขภาพ
1: Parley
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ขภาพ
1: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านไหนก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home
3: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X-Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: นะแจกสิทธิ์เติมน้ำมันนะคะ 1,000 บาทนะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะคะซูเปอร์พาวเวอร์ X-Octane 99ค่ะแรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.เอาใจกันไม่ถูกเลยเพลงเยอะมากมีขอเพลงหน้าที่ฉันพี่อ้อยเล่นไปแล้วไง

0: ย Fit กับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ Fit Auto คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: เพลงอีกเยอะเลยรู้สึกผิดเดี๋ยวฝากน้องเฟียสเปิดต่อนะคะอ้าว Drive You Home ค่ะสวัสดีคุณหนูนา
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเสียงใสเลยฝนตกอยู่หรือเปล่าคะ
2: ตอนนี้ไม่ตกค่ะมีคึมๆนิดหน่อยค่ะ
1: นะถึงบ้านเรียบร้อย
2: ยังค่ะอยู่บนถนนอยู่เลยค่ะยังไม่กลับค่ะ
1: แสดงว่ารถไม่ติดมาก
2: ติดนิดหน่อยค่ะอยู่แถวพระราม9อ่ะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแถวนี้ติดอยู่แล้วค่ะ รัชดาอโศกเนี่ยอยู่ใกล้มากแต่นานมากจริงๆดีจะได้ฟังกรีนเวฟนานๆนี่ไงหนูน่าอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังอยู่ได้แล้วของลิปตาค่ะ
1: นะคะเลือกเพลงเศร้าๆเลยแต่ทั้งที่เสียงนี่สดใสมากๆเลยทำไมอยากฟังเพลงน
2: ี้เศร้าอยู่นิดนึงค่ะใช่
1: ค่ะเศร้านิดนึงขอให้ความเศร้าหายไปเร็วๆนะคะเพราะว่ามันมีแค่นิดเดียวเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะขอให้ได้หนังเพลงนี้เลยนะคะเดี๋ยวติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
2: มาขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนค่ะบางคนชอบเข้าใจผิดคิดว่าการที่คนคนนึงเดินออกจากชีวิตฉันอยู่ไม่ได้แน่ๆเลยใครจะรู้เวลาอาจจะทำให้เรารู้ว่าโธ่เขาควรไปตั้งนานแล้วล่ะยิ่งเขาไปไกลจากเราเร็วเท่าไหร่ความเจริญยิ่งเข้ามาสู่วัยเท่านั้น

เพลงที่เพราะนะคะอีกหลายเพลงเลยเดี๋ยวฝากน้องเฟียสเปิดต่อนะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะกันต่อเนื่องที่ Green Wave แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันที่ Green Morning Show ด้วยนะอังคารพุธเป็นพี่อ้อยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Is that good?

ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
0: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูล

0: การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่9 7ยังแรงไม่พอ
3: เพิ่มเป็น98
2: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์รถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5ม้าแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5ม้าอมแล้วชื่นใจ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอันภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นรัฐบาลเวเนซุเอลาค่ะได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้ทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือในภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศก็มีการมอบเหรียญรางวัลให้สุนัข กู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึงมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการนะคะให้เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยด้วยซึ่งตอนนี้ทางการเวเนซุเอลาเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2แล้วนะคะคือเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูประเทศซึ่งภารกิจหลักก็คือส่งทีมสถาปนิกแล้วก็วิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารที่ยังเหลืออยู่ว่ายังปลอดภัยพอจะอยู่อาศัยหรือไม่เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็บรรเทาความวิตกกังวลให้ประชาชนนอกจากนี้ยังจับมือกับผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อนำข้อมูลโครงสร้างแล้วก็ชั้นดินจากภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยไปใช้วางผังเมืองใหม่และปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารต้านแผ่นดินไหวในอนาคตค่ะช่วงหน้าติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

เพลงนี้ค่ำคืนที่งดงามจากแคทพุทธชาตินะครับก่อนหน้านี้มีเพลง อีกเพลงนึงที่ฝากกันเข้ามาด้วยตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับก็กระต่ายบนดวงจันทร์นะครับคืนนี้เฟซเชื่อว่าเราอยู่ในคืนเดียวกันเลยคืนวันที่6กรกฎาคมปี2569เราจะอยู่ในวันนี้แค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ละวันที่มันผ่านเข้ามาแต่ละวินาทีที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตทุกนาทีมันสดใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นคว้ามันเอาไว้ก็ตามนะครับถึงแม้เราจะผ่านเวลาเดียวกันแต่แต่ละคนเฟซเชื่อว่าค่ำคืนของคืนนี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเจอเรื่องที่ดีมากๆมีความสุขมากบางคนเจอเรื่องที่เหนื่อยๆมาในวันนี้หรือบางคนรู้สึกว่าแบบอยากฟังเพลงชิลๆวันนี้อยากสบายวันนี้เหนื่อยจังเลยอะไรเงี้ยมันจะหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกแต่ละคนมากเลยนะครับส่งข้อความมาคุยกันหน่อยได้นะผ่านแอปพลิเคชันในทางฟังฟินครับเราเริ่มต้นเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันฟินมีหลายเรื่องจะมาเล่าผ่านเพลงที่จะมาเปิดให้ฟังในวันนี้ครับคิดถึงเพลงไหนฟังเพลงไหนแล้วสบายใจบอกมานะครับ

พลงนี้ Live and Learn นะครับเวอร์ชันที่คุณแม่กำมาลาร้องเพลงแล้วก็คนที่เล่นเป็นโนคือโต๋ศักดิ์สิทธิ์นะครับเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่พิเศษเหมือนกันทะเลใจก่อนหน้านี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่พี่ป๊อดก็เอาเพลงนี้กลับมา cover นะครับในโปรเจกต์นั้นมีเพลงเพราะหลายเพลงมากเลยเดี๋ยวว่างๆไปลองหามาให้ปรับทีละเพลง2เพลงก็แล้วกันนะครับอัปเดตข่าวเพิ่มเติมอีกนิดนึงเรื่องของประกันสังคมนะครับมีผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคม24ล้านคนแต่มีคนลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมเขาบอกว่าไม่ถึง 3% นะครับมีประมาณแค่ 700,000 คนเท่านั้นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าไปเลือกบอร์ดประกันสังคมเพื่อไปปกป้องสิทธิและก็ประโยชน์ของผู้ประกันตนนะครับพอถึงวันที่คุณจะต้องเกษียณอายุจริงๆอาจจะไม่มีเงินเหลือก็ได้นะครับยกเพลงเพราะเข้ามานะครับมีคนบอกว่าอยากฟังแบบดราม่าหน่อยจัดให้ครับเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานแล้ว

สวัสดีทักทายที่อุบลด้วยนะครับบอกว่าฝนตกอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีหลายข้อความส่งเข้ามาจากหลายที่เลยมีเบตงด้วยนะครับทักทายที่ภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวเมืองไทยจะได้รับอิทธิพลจากฝนนี่ค่อนข้างหนักเพราะมีพายุเข้ามาโซนแถวๆบ้านเราด้วยพอสมควรนะครับเมื่อกี้เพลงเติมไม่เต็มจากพี่กบทรงศิษย์คิดถึงพี่กบทรงศิษย์บนเวทีคอนเสิร์ตมากๆเลยถือว่าเป็นศิลปินร่วมสมัยเป็น contemporary artist คนหนึ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ความสามารถคือแบบไม่รู้คีปคุณภาพยังไงให้สม่ำเสมอดีอย่างนี้อยู่ได้ตลอดก็ไม่รู้นะครับทั้งเก่งทั้งการแสดงเก่งเรื่องการร้องเพลงแล้วก็คิดถึงหลายเพลงของพี่กบมากๆนะครับนอกจากพี่กบแล้วจะได้เจอพี่ปั่นด้วยพี่ก้อยพี่ตุ๊กเวียดาพี่เบิร์ดกับฮาร์ดนะครับมีสาวๆครับมีเฉลียงเฉพาะกิจพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบด้วยนะครับขึ้นรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่พารากอนฮอลล์ใครที่สนใจไปดูกันได้บัตรหมดอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะว่าขายบัตรวันที่24กรกฎาคมนี้แล้วนะครับ10 โมงเช้าทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ต้องรีบจองให้ทันนะ

ายตายตายตายถ้าในคอนเสิร์ตมาเซตเพลงประมาณนี้นะครับเป็นโหมดดราม่าแล้วโคตรดีเพลงนี้จากพี่ก้อยสรัญญาหนึ่งในมาสเตอร์ก็ต้องคือถือว่าแบบศิลปินที่ขึ้นคอนเสิร์ตนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมาสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่จริงๆนะครับคือแบบไม่มีใครแบบแทนที่เขาได้เลยจริงๆนะครับอย่าลืมไปเจอกันรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้นะครับกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับทางทุกช่องทางของ A Time Showbiz ด้วยเช่นเดียวกัน

0: สึกนะครับมีประโยชน์กับเราทั้งนั้นนะครับเราเติบโตได้เพราะมีทุกอารมณ์ที่มันครบสมบูรณ์ทำให้เรากลมทำให้เรามีความเป็นคนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีหรือความรู้สึกที่เราไม่ชอบความรู้สึกแบบความเจ็บปวดแบบเปล่งปามี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาบอกมันทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์ได้ทำให้มีความเห็นอกเห็นใจกันว่าคนอื่นเขาอ๋อเวลาที่คนอื่นเขาผ่านเรื่องยากๆเขาก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยรู้แล้วเขาเจอเรื่องดีๆเขารู้สึกดีเหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะครับเพลงนี้ความเจ็บปวดที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะครับจากปามี่เพราะว่ามีคนชอบเสพเพลงดราม่าไงโทรอันนี้โทรเข้ามาฝากเพลงเลยนะบอกว่าขอเพลงนี้ในค่ายอยากฟังเพลงฮัทเทิร์ดเปิดให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหลังพักฟังข่าวกลับมาเจอกันช่วยกันเลือกเพลงได้นะครับเดี๋ยวเฟียสมาอยู่ต่อ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
3: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
2: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
3: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: Close up shot
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: โฮลิก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
1: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs
2: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและ
4: เปิดซองไทยเชฟอะไรเข้มข้นจริงใจจะใช้เขย่าจะคลุกจะโรยก็อร่อยถูกใจที่ห้องเขย่าไทยเชฟ
3: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: พาช่างภาพพาไปมู
4: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Duty Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M คาเมโลซีคาเมโลซา
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: Green News
9: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นสายการบินของจีนหลายแห่งเลยนะคะรวมทั้งแอร์ไชน่าได้ปรับลดค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่จำหน่ายบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งภายใต้อัตราใหม่นะคะผู้โดยสารเนี่ยจะจ่ายค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง50หยวนต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางที่มีระยะทางไม่เกิน800กิโลเมตรแล้วก็100หยวนต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางที่มีระยะทางเกินกว่า800กิโลเมตรส่วนเด็กทารกยังคงได้รับการยกเว้นขณะที่เด็กเล็กรวมทั้งทหารผ่านศึกทุพพลภาพและตำรวจทุพ

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

จากนี้ฤดูของเธอจากนูนิวนะครับเพลงบอกว่าฟังสบายมากเลยนะฮะแล้วก็มีเพลงก่อนหน้านี้ด้วยจากบัสนะครับก็สุขสันต์วันคิดถึงเธอเอามาฝากกันในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันใครที่อยากจะไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คคริสคอปเปอร์จากบัสนะครับหรือว่าจะไปดูนูนิวไปเชียร์ให้กำลังใจแจ็คกี้เก่งฮาริต้าอู่พิทยาแล้วก็วอวรรณรัตน์เจอกันแน่กับบรูคี้ดีโวสคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตนี้มีรอบเดียวด้วยนะครับแล้วก็แสดงวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์นะครับใครที่ยังไม่ได้จองบัตรเข้าไปดูกันได้นะครับตอนนี้บัตรเหลือราคาบางราคานี้หาที่นั่งแทบไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบเข้าไปดูนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ละกันลองไปเลือกที่นั่งกันดูได้แล้วไปดูคอนเสิร์ตคราวนี้ต้องไปดูกันเป็นแก๊งน่าจะได้ฟิลดีแหละ Rookie's Divorce Concert นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ Airtime Showbiz ทุกช่องทาง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30 กันยา 69ดูเพิ่มในแอป

พลงนี้โคจรด้วยรักนะครับจากก้อยรัชพรนะครับจะบอกว่าเวลาที่เราสังเกตง่ายๆเนี่ยใครที่ชอบมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆใกล้ๆเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แอบชอบเราหรือว่าเขาแบบสบายตัวที่อยู่กับเรานะครับนั่นจะเป็นแบบโมเมนต์ที่รู้สึกดีมากเหมือนชื่อเพลงเลยโคจรด้วยรักเพราะฉะนั้นใครที่แบบโคจรอยู่ใกล้ๆเรานะครับหรือเราชอบไปโคจรอยู่ใกล้ๆใครบางทีเราไม่ค่อยรู้ทันใจตัวเองเนาะบางทีก็แบบเฮ้อหรือว่าเราชอบเขาแล้วเนี่ยรู้ตัวอีกทีนึงแสดงว่าตกหลุมรักเขาไปแล้วแบบนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับชอบเพลงจากก้อยมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆเพลงก้อยก็มีส่วนร่วมในการทำเพลงด้วยแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็ยังไม่หมดทิ้งท้ายกันมีอีกเพลงนึงมาฝากด้วยนะครับเพลงนี้ทิ้งท้ายของ DJ Playlist ของเฟียในชั่วโมงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากนนทนนท์เลยแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ปิดอัลบั้ม The Moment of Spectacle Concert ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงใหม่ที่นนทนนท์แต่งเองนะครับเขาถ่ายทอดความรู้สึกที่เขาอยากเล่าเองเพลงนี้ชื่อว่าคำนั้น

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
2: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: มีโอกมีโอกแล้วเลยมีบ้านต้องมีโอกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
6: ครับInspire Day Club Inspire Day
5: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
8: ยังคงมีให้ติดตามกันอยู่นะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานฉบับใหม่จากองค์การสหประชาชาติออกมาเตือนนะคะบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันอาจจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาความเหลื่อมล้ำด้าน AI ทั่วโลกให้รุนแรงขึ้นถ้ารัฐบาลยังคงปล่อยให้การลงทุนและการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้เติบโตอย่างไม่เท่าเทียมซึ่งประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำคือการมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าจะได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมค่ะประเทศที่พึ่งพาโมเดล AI ระดับแนวหน้ารวมถึงระบบคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลจากต่างชาติอาจจะได้ใช้งานเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ต้องแลกมากับการสูญเสียอำนาจในการควบคุมมาตรฐานและระบบรักษาความปลอดภัยโดยย้ำนะคะว่าองค์การสหประชาชาติคือเวทีสากลที่เหมาะสมที่สุดในการรับมือกับความเสี่ยงระดับโลกที่ไร้พรมแดนเนื่องจากมีกลไกการทำงานที่ยึดหลักวิทยาศาสตร์และผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักโดยไม่ผูกติดกับขั้วอำนาจทางการเมืองค่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันต่อกับ Green Update นะคะ
6: Green News
7: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

ือไม่ชอบฝนจากโดมจารวัฒน์ในชั่วโมงนี้ครับก่อนหน้านี้มีดวงอาทิตย์ตกด้วยนะครับจากฟรีแฮนด์มาฝากกันนะครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันด้วยใครที่ยังไม่ได้บัตรเดี๋ยววันนี้เฟซเอาบัตรมาให้นะแต่ว่าอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันพรุ่งนี้วันที่7นะครับกรกฎาคมเขาบอกวันที่7 8เนี่ยพรบ.อากาศสะอาดจะกลับเข้าสู่การพิจารณาในสภากันอีกรอบนึงนะครับอยากให้ประชาชนช่วยไปจับตาดูกันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะจบตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าไม่จบนะครับลากยาวกันมาจนถึงตอนนี้ดูซิว่าเราจะมีกฎหมายมาคุ้มครองให้คนทั้งประเทศของเรามีอากาศสะอาดได้ใช้กันเมื่อไหร่

งนี้หม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้โพสิตแล้วก็พันธุรการด้วยนะครับอ่ะชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีบัตรมาแจกกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับส่งสัญญาณกันอีกทีนึงส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวทั้งยิปโซแล้วก็ยิปซีนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเลยเรื่องของสุขภาพทางใจสุขภาพทางจิตอะไรอย่างงี้นะครับบางทีมันมีบางเรื่องที่เข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ทันแล้วเราก็ฝืนทำต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้แล้วหลายคนบอกทำไมถึงช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยๆหนักๆเหนื่อยๆไม่สบายใจดิ่งๆอะไรเงี้ยบางทีลองไปหาผู้เชี่ยวชาญดูก็ดีนะครับแล้วล่าสุดทั้งยิปโซและยิปซีเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีโรคประจำตัวด้วยเรื่องสุขภาพทางจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในที่สุดมันก็จะกระทบเกี่ยวเรื่องของงานและการใช้ชีวิตก็เลยหยุดพักถ่ายรายการของตัวเองไปก่อนนะครับก็ต่างคนต่างไปดูแลตัวเองก่อนให้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่เลยก็แล้วกัน

only you นะฮะไม่อยากเป็นของใครนะครับก็มันไม่ใช่ใครก็ได้จริงๆเนาะคือถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วไม่พอดีกันไม่เหมาะกันสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ดีกับใจเราทำให้เราเหนื่อยกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกคนที่ดีก็แล้วกันนะครับเอาเพลงพร้อมมาฝากกันในช่วงนี้ไม่ได้มีเพลงพร้อมอย่างเดียวมีตั๋วมาแจกกันได้กันด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมเล่นเกมนะครับมีบัตรคาร์บอนไนท์ให้1รางวัลเนาะก็จะมี2ที่นั่งนะครับใครสนใจก็ลงทะเบียนแล้วที่ atime.live/greenwave วันนี้ง่ายๆเลยก็คือพิมพ์ชื่อเล่นของคุณกับชื่อเล่นของเพื่อนที่จะพาไปด้วยตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับใส่มาขออีกนิดนึงก็แล้วกันอยากฟังเพลงที่โบกี้กับว่านเนี่ยเขาร้องเพลงอะไรกันในคัฟเวอร์คราวนี้นะครับส่งมาเสนอมาสักหนึ่งเพลงกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเพลงนี้มันน่าสนใจยังไงจะได้เอาไปส่งต่อให้กับทั้งโบกี้และทั้งว่านนะครับในการแบบช่วยกันดูด้วยว่าแบบเนี่ยนะมีรีเควสต์แบบนี้มานะอะไรเงี้ยก็จะได้ไปเสนอนะครับดูซิว่าเพลงที่คุณส่งเข้ามาเนี่ยเขาจะเอาไปเล่นในคอนเสิร์ตด้วยหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมส่งข้อความเข้ามาตอนนี้เฟซรับข้อความของคุณอยู่นะครับอ่ะส่วนตอนนี้มีคนฝากเพลงนี้เข้ามาด้วยจากโอบนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโอบครับที่เพิ่งฝากมาล่าสุดเลยไม่อยากรักคนอื่นแล้ว

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: เกมนี้ในเวอร์ชันของ Certified House ครับก่อนหน้านี้แค่ได้คิดถึงจากพี่อู๋หฤทัยนะครับเอามาคัฟเวอร์ใหม่ครับแล้วทีนี้ข้อความผู้โชคดีนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะแต่ว่าข้อความของผู้โชคดีคือคุณพรกับคุณบาสนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงเป็นพ่อฝนของ Polly Cat ค่ะและอยากให้พี่น้องนะครับทั้งโบทั้งว่านคัฟเวอร์เพลงนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับข้อความนี้ด้วยCover
1: Nightland โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
4: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
0: ติดตามลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้ยังมีแจกอยู่ทั้งสัปดาห์เลยติดตามฟังนะครับ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
10: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
9: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
11: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
12: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
11: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวัน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Debut Track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
3: วันนี้ Debut Track เอาเพลงจาก Terracotta ซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาเสิร์ฟครับเพลงนี้ชื่อว่า Taxi Ride ซึ่งซาวด์ของเพลงนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นวินเทจนิดๆนะแล้วก็จริงๆแล้วมันซาวด์ที่เขาเรียกเขาชื่อว่า Modern Retro Sound นะครับมันจะมีความแบบฟังแล้วมันจะแบบยังไงอ่ะมันฟังแล้วมันเหมือนแบบโหนอดีตนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีความซิตี้ป๊อปหน่อยๆนะครับแล้วก็คือหลากหลายแนวที่ใส่ลงมาในนี้มากแต่ว่าทำออกมาแล้วคือละมุนหูมากเหมาะกับการขับรถเที่ยวตอนคืนนะครับ Taxi Ride นี่คือซิงเกิลแรกจากอัลบั้มที่ชื่อว่า Night Ride นะครับซาวนี้เป็นซาวที่น่าสนใจจาก Terracotta เลยลองฟังดู

sweet and lovely ride with this kind of vibe of music Taxi Ride นะครับ The brand new single by Terracotta นะครับขอบคุณมากที่ติดตามฟัง I'll see you again tomorrow วันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับตอน 1 ทุ่มพรุ่งนี้เรามีแขกรับเชิญอย่างละอองฟองเอาเพลงใหม่มาฝากกันด้วยตอนสายๆนะ Stay tuned to Green Wave 106.5 Thank you for listening

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะ
1: พอแล้วอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตค่ะติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานค่ะภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีอิตาลีพ่นกลุ่มควันและเท่าฐานจำนวนมากออกมานะเมื่อวานนี้ถือเป็นการปะทุต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้วค่ะโดยภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาจากปากปล่องภูเขาไฟที่ระดับความสูงประมาณ 3,030 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลส่งผลให้มีลาวาไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างแล้วก็ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนจากภูเขาไฟอีกด้วยขณะที่กรมป้องกันภัยพลเรือนของอิตาลีได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงเลยทีเดียวสำหรับภูเขาไฟเอตนาลูกนี้นะคะมีความสูงประมาณ 3,300 เมตรเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

ียงร้องของพี่กบทรงสิทธิ์นะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าอยากรู้ใหม่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินรวมถึง2ซิงเกิลก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเติมน้ำมันจากไมโครแล้วก็ไม่เข้าใจจากนูโวนั่นเองนะครับผม 4:13 นสวัสดีทักทายกันในช่วงดึกๆของวันจันทร์ที่6กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมปอนันชัยนะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วก็อ่านทุกข้อความที่ถูกส่งมาด้วยนะครับคุณเอมิกะส่งมาบอกว่าวันนี้ดีใจที่ได้ฟังพี่ปอจัดในช่วงของตัวเองนะครับนานๆทีจะได้ฟังเพราะว่าปกติฟังจนถึงแค่3ทุ่มทุกวันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของปอด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบเพลงเพราะๆแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยกันอาจจะแบบว่าทำให้เปลี่ยนมาฟังจนถึง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนก็ได้นะ

ซิงเกิลใหม่จะลองฟองนะครับนี่คือเพลงนี้มีชื่อว่าอันตรายไม่ถึงชีวิตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีซิงเกิลใหม่วันนี้อีกนะครับผมมาให้เราฟังกันนะครับในช่วงของ DJ พี่โบนะครับประมาณ 11:30 นะครับแล้วอองฟองจะเข้ามาพูดคุยสัมภาษณ์กับพวกเราถึงซิงเกิลใหม่กันด้วยนะฮะ Chilling Trackเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาทยอยเปิดให้ฟังอย่างต่อเนื่องรวมถึงซิงเกิลนี้ด้วยเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนๆน่าจะมีความสุขมากๆที่ได้เห็นวงนี้กลับมาขึ้นคอนเสิร์ตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซิงเกิลจาก POP กับซิงเกิลที่มีชื่อว่ายอมครับ

ียงร้องจากใหญ่โมโนโทนนะครับนี่คือวันที่เธอไม่อยู่และก่อนหน้านี้เพลงเพราะอีกเพียบเลยครับผมเปิดให้คุณผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันนะครับหลากหลายข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายกันขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับดีเจปอจากอุบลราชธานีฝนกำลังตกบรรยากาศดีจิบเครื่องดื่มอย่างเพลินกันเลยทีเดียวนะครับผมคิดถึง1เพลงส่งมาบอกกันด้วยแต่ดูให้แล้วไม่มีจริงๆขออภัยด้วยนะครับผมทักทายดีเจปอจากฝรั่งเศสค่ะอากาศวันนี้ร้อนสุดๆเหมือนพระอาทิตย์ยิงตรงมาบนโลกแบบไม่มีอะไรกันต้องฟัง Green Wave เพื่อลดอุณหภูมิค่ะขอบคุณมากๆนะครับผมคุณก้อยครับก็ดูแลสุขภาพด้วยอย่างที่เราอ่านข่าวกันนะครับว่าตอนนี้ยุโรปเนี่ยเจอคลื่นความร้อนโอ้โหเล่นงานในหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับภาพที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นคนที่ยุโรปเนี่ยต้องแบกเรียกว่าพัดลมนะครับที่ไปแย่งเงินซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตกันซึ่งโอ้โหเป็นภาพที่เราไม่เคยเห็นเลยทีเดียวนะครับสำหรับฝั่งของยุโรปนั่นเองยุโรปก็ไม่แพ้บ้านเราเหมือนกันสำหรับอากาศร้อนในตอนนี้นะครับเพลงพร้อมมากเลยครับพี่ปอเพลงที่ไม่ได้ฟังนานๆก็ได้ฟังในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะทิ้งท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้2เพลงต่อเนื่องสำหรับวงพี่น้องนะครับนี่คือ Big Ass กับ Body Slam

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: กินอิ่มปุ๊บเนี่ยหนังตาก็เริ่มหย่อนเลย
3: ที่ง่วงก็เพราะว่าเรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงในร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเมื่อมีอินซูลินในกระแสเลือดที่สูงร่างกายจะเปิดทางให้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนเข้าสู่สมองได้ง่ายขึ้นสมองจะนำทริปโตแฟนนี้ไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินและเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับทำให้พี่โบตาปรือแบบนี้ไงคะถ้าไม่อยากง่วงตอนบ่ายแนะนำมื้อกลางวันให้ทานผักเพื่อเป็นการเปิดทางซะก่อนให้ไฟเบอร์ได้ไปเคลือบกระเพาะคอยดักจับน้ำตาลหลังจากนั้นค่อยกินข้าวคู่กับเนื้อสัตว์ตามปกติค่ะแบบนี้จะช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดและทำให้ตอนบ่ายไม่ง่วงนอนค่ะ
5: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
7: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
8: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับ Friday คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
9: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทธินาทองชื่นศูนย์ปราบปรามการช่อโกงแล้วก็หน่วยสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของสิงคโปร์เขาจับมือกับแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลหลายแห่งเลยค่ะเดินหน้าปราบปรามการช่อโกงนะคะเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็มีทั้งการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐการลงทุนและการหางานผ่านการวิเคราะห์บล็อกเชนขั้นสูงเนื่องจากการหลอกลวงมีความซับซ้อนแล้วก็ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆการผสมผสานระหว่างความสามารถในการสืบสวนแล้วก็เทคโนโลยีของตำรวจการสนับสนุนจากตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศก็ทำให้สามารถตรวจจับการหลอกลวงได้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ปกป้องประชาชนจากความเสียหายทางการเงินค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News รออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตนะครับผมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าคิดถึงทุกเวลาแล้วก่อนหน้านี้มีคลิปตอนไหนจากน้องปันด้วยนะครับชั่วโมงที่2ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ 5:14 นะครับมีช่วงเวลาของ Coffee Night Live ที่เรากำลังจะแจกบัตรกันด้วยนะครับบัตร2ใบวันนี้พิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับรวมถึงเหตุผลที่บัตร2ใบนี้ควรจะเป็นของคุณในค่ำคืนนี้มาหน่อยนะครับส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้เราด้วยแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับผมผ่าน atime.live/greenwave นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมาประกาศผลผู้โชคดีกันว่าบัตร2ใบจะเป็นของใครในวันนี้

0: ซิงเกิลที่เขาเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในยุคสมัยที่เป็นดนตรีแบบนี้แล้วก็ทำได้ดีจริงๆนะครับกับ City Pop R&B ก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยฟังย้อนไปโอ้โหหลายเป็น10กว่าปีเลยนะครับตั้งแต่พ.ศ.2553เนี่ย40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่านักประดาน้ำเนี่ยโอ้เป็นอีกหนึ่งสไตล์เป็นคนละแบบกับเพลงนี้เลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งวงที่โอ้ทำดนตรีได้เก๋ไก๋ทีเดียวคุณผู้ฟังครับ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: ขอบคุณด้วยนะครับที่อยู่ติดตามฟังกันในชั่วโมงที่2กันอย่างต่อเนื่องและคุณผู้ฟังส่งข้อความมาร่วมสนุกในกิจกรรม Cover Night Live ของเราเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้โชคดีมี1คนกับบัตร2ใบเท่านั้นขออภัยด้วยจริงๆนะครับลูกสาวเป็นติ่งโบกี้อยากพาไปดูค่ะลงทะเบียนในลำดับที่873ขอบคุณนะครับคุณจิรายุหมื่นยุทธ์นั่นเอง0951697 Green Wave ครับ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เส
1: ีย
2: งเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู
1: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: หลากหลายข้อความนะครับบอกว่าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เพลงเพราะมากๆในช่วงพี่ปอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันเข้าสู่ช่วงเวลาของ Smiley Request ขอบคุณมากๆนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: ก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากณัฐศักดาธรนะครับหายไปจากการร้องเพลงสักพักนึงเลยทีเดียวล่าสุดก็กลับมาปล่อยซิงเกิลอีกครั้งนึงชื่อเพลงว่าทีละวันนั่นเองนะครับเป็นบทเพลงโมเมนต์จุดอบอุ่นเลยที่ชวนให้คุณผู้ฟังค่อยๆเรียนรู้ความหมายของคําว่ารักนะครับที่มุมมองแตกต่างจากภาพจําเดิมๆที่มักจะผูกติดกับคําสัญญาและความยั่งยืนตลอดไปเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะรู้คําตอบว่าปลายทางแล้วความรักจะเป็นยังไงนั่นเองชื่อซิงเกิลว่าทีละวันนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่แบมดูแลต่อตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป4ทุ่มพรุ่งนี้เรากลับมาฟังเพลงพร้อมๆกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับราตรีสวัสดิ์แล้วก็หลับฝันดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นกลุ่ม OPEC Plus ค่ะได้เพิ่มเป้าหมายการผลิตขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้นะคะในขณะที่ราคาน้ำมันกำลังลดลงเนื่องจากการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการส่งออกน้ำมันโดยสมาชิกหลัก7ประเทศของกลุ่ม OPEC Plus นะคะซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม OPEC และผู้ผลิตพันธมิตรรวมถึงรัสเซียได้เพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมเกือบ 800,000 บาร์เรลต่อวันแต่ยังไม่มีการปฏิบัติจริงเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะทำให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเรือบรรทุกน้ำมันของสมาชิก OPEC Plus บางประเทศไม่สามารถผ่านได้และนอกจากการตกลงเรื่องเป้าหมายการผลิตแล้วนะคะกลุ่ม OPEC Plus ยังเจอกับความท้าทายอื่นๆด้วยหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถอนตัวออกจากกลุ่มและอิรักส่งสัญญาณว่าต้องการโควต้าการผลิตสูงขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ
1: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ตามมาฟังเพลงกันต่อได้นะคะในคืนวันจันทร์และเราก็กำลังจะเข้าสู่วันอังคารวันใหม่ของสัปดาห์ใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยกันนะคะเที่ยงคืน15นาทีค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้แล้วนะคะไม่ว่าคุณเองกำลังจะเตรียมเข้านอนหรือว่า

เวลาที่มันเดินไปข้างหน้านะคะไม่ฝืนร่างกายให้มันเหมือนเดิมตลอดคนที่ปรับตัวได้เนี่ยก็จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในทุกช่วงวัยด้วยเหมือนกันสังเกตง่ายๆค่ะอะไรที่มันเคยทำตอน20อย่างเช่นให้อดนอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้แล้วจริงๆนะ

0: คะเพลงเพราะที่คุณรีเควสไว้ก่อนหน้านั้นงานจากแคลชนะฮะกับกอดที่คุณขอฟังแล้วก็เติมให้อีกหนึ่งเพลงจาก AB Normal ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: พูดไม่ค่อยเก่งแต่ช็อปหมดกระเป๋าวันนี้7เดือน7ด้วยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าเพิ่งเข้าไปช้อปปิ้งในแอปมาเพราะว่าไหนๆก็เป็น7เดือน7แล้วนะคะเดี๋ยวนี้พฤติกรรมคนซื้อของก็เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็ต้องรอในช่วงวันเดือนที่มันคู่กันนี่แหละค่ะก็อาจจะได้ของถูกหน่อย

0: ยรวยรวย
1: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: มีโอกาสมีโอกาสแมลีมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
4: สน้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Smiley Request
6: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: ในวันที่ไม่มีใครนะคะคงจะเป็นตัวเราเองนี่แหละค่ะที่ค่อยๆกอบกู้ที่ค่อยประคองหัวใจของเรานะคะให้มันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาในวันข้างหน้าแล้วก็ในวันที่เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือเปราะบางจาก Body Slam ที่คุณขอไว้ผ่านแอป A-Time ฟังฟินช่วงนี้ Smiley Request นะคะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะ
1: Smileyสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the
0: มาฟังเพลงรักอบอุ่นนะคะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่อยากจะดูแลแล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับคนสำคัญเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นควรจะได้รับความรักที่ดีที่สุดซึ่งก็เป็นฉันนี่แหละที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับเธอนะคะนี่คือซิงเกิลใหม่จากซาร่าซาโลลาค่ะเป็นเพลงรักของคนที่พร้อมอยากจะดูแลแล้วก็ได้โจรินจากโฟอีฟนะคะมาถ่ายทอดเพลงเพราะเพลงนี้กันมาฟังเพลงใหม่จากซาร่าและโจรินโฟอีฟนะคะนี่คือหน้าที่ฉัน

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่ว่าเชคสเปรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ใครที่ฟังมาจนถึงช่วงท้ายแล้วนะคะมาลุ้นใช่ไหมว่าเอ๊ะคืนนี้เขาจะแจกบัตรกันหรือเปล่านะทีมงานใจร้ายไม่มีบัตรให้เราแจกค่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคืนพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาแจกกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกแล้วก็มาลุ้นบัตรไปอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนสุดพิเศษสุดโรแมนติกกับสองสาวว่านวันวานและโบกี้ไลออนนะคะดูคัฟเฟอร์ไนท์ไลฟ์กันในครั้งนี้เราจัดกันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์เสาร์ที่1 สิงหาคมค่ะกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้แจกกันตั้ง5ช่วงนะคะเริ่มต้นช่วงแรกจะเป็นช่วงของดีเจพี่เป้แล้วก็ยาวๆไปจนถึงช่วงของดีเจพี่ปอเลยค่ะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันต่อกับตินสุทธินาถทองชื่นอังกฤษค่ะออกมาเตือนนะคะให้ประชาคมโลกเร่งพัฒนามาตรการควบคุมโดยด่วนเลยค่ะเพื่อจำกัดขอบเขตภัยคุกคามจากเทคโนโลยี AI ซึ่งอาจจะกลายเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทศวรรษหน้าโดยมีการเปรียบเทียบความพยายามในการควบคุม AI กับความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2และการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นขณะที่ก็มีรายงานขององค์การสหประชาชาติค่ะได้เตือนถึงผลลัพธ์นะคะที่อาจจะนำไปสู่หายนะจากการเอา AI ไปใช้เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมไซเบอร์การฉ้อโกงแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยการพัฒนาของเทคโนโลยี AI เป็นไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสามารถของรัฐบาลต่างๆในการปรับตัวเพื่อรับมือค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ็นความธรรมดาที่พิเศษนะคะงานจากมีนนั่นเองค่ะชั่วโมงนี้โอ้โหฟังกันแบบยิ้มไปฟังเพลงเพราะไปแล้วก็อาจจะทำงานในช่วงดึกไปด้วยกันนะคะ1:27 PM ค่ะเพลงเพราะเยอะมากในช่วงเวลาของ DJ Playlist ยังคงอยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave นะคะตอนนี้หลายประเทศเขาเริ่มมีปัญหาในเรื่องของเด็กเกิดใหม่น้อยลงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะภาครัฐของบางประเทศเขาก็ต้องมีมาตรการออกมากระตุ้นค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยค่ะจากที่อัตราการเกิดที่มันลดลงนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เองเขาก็เลยออกแอปพลิเคชันหาคู่เพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยมาออกเดทกันพร้อมที่จะจ่ายค่าอาหารในเดทแรกให้ฟรีด้วยนะคะตอนนี้คนสิงคโปร์เองก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วล่ะนะว่าเดทแรกเนี่ยใครจะเป็นคนจ่ายค่าข้าวเพราะรัฐบาลเขาเป็นคนจ่ายให้เอง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียมHD.

อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ผ่านวันเวลาไปมากแค่ไหนนะคะแต่เพลงนั้นที่เคยเป็นเพลงของเราก็คงยังจำขึ้นใจนะคะว่าเป็นเพลงของศิลปินคนที่คุณเคยชอบฟังด้วยกันนี่คือเพลงนั้นของเรางานจากบีพีรพัฒน์ค่ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: มาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะน่าจะได้ฟังอีกหนึ่งเพลงที่จะเปิดให้ฟังช่วงเวลาของ DJ Bam ที่ Green Waveในช่วงของ DJ Playlist นะคะชั่วโมงนี้เราก็ฟังเพลงกันแบบยาวๆเลยมี request ของคุณเพิ่มเติมมาบ้างในช่วงเวลานี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกข้อความแล้วก็การทักทายในทุกๆคืนพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมเที่ยงคืนจนถึงตี 2 ค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วแล้วก็เวลาของกรีนอัปเดตด้วยค่ะมีรายงานจากกระทรวงสารสนเทศของเวเนซุเอลานะคะบอกว่าจำนวนคนที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,342 รายค่ะบาดเจ็บมากกว่า 16,400 คนแล้วก็มีผู้สูญหายนะคะประมาณ 41,000 คนมีคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 17,300 คนในจำนวนนี้นะคะบางส่วนอาศัยอยู่ในที่พักพิงที่ทางรัฐบาลจัดเตรียมเอาไว้แล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางด้านประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเดลซีโรดิเกสก็ได้ออกแถลงการปกป้องการรับมือของรัฐบาลที่มีต่อเหตุแผ่นดินไหวหลังจากที่หลายฝ่ายไม่พอใจแล้วก็กล่าวหานะคะว่ารัฐบาลเนี่ยตอบสนองภัยพิบัติล่าช้าแล้วก็ขาดประสิทธิภาพโดยยืนยันว่าได้ส่งทหารลงพื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงทีแล้วก็ประกาศจัดตั้งหน่วยทหารใหม่เพื่อช่วยรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติโดยเฉพาะค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงรอติดตามนะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เคี้ยวช้าอิ่มไวเคี้ยวไวอิ่มช้าอันนี้จริงไหมเพื่อน
0: เรื่องจริงเลยแหละแนนเพราะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการหลั่งฮอร์โมนความอิ่มที่ชื่อว่าเลปตินเพื่อส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าอิ่มแล้วถ้าเราค่อยๆเคี้ยวสัญญาณนี้จะเดินทางไปถึงสมองได้พอดีกับช่วงที่อาหารปริมาณพอเหมาะแต่ถ้ากินไวจนเกินไปสัญญาณความอิ่มนี้อาจจะยังเดินทางไม่ถึงสมองกว่าเราจะรู้สึกอิ่มก็เผลอกินอาหารจนล้นกระเพาะตัวเองจนอ้วนไปแล้วล่ะแนน
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดข้อมูลนะคะตอนนี้จำนวนผู้ป่วยอีโบลาที่ยืนยันผลแล้วนะคะอยู่ที่ 1,502 รายเสียชีวิต473รายค่ะขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าสถานการณ์การระบาดเนี่ยยังคงน่ากังวลเชื้ออีโบลายังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในจังหวัดอิตูรีและนอร์ธคิวูอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดของเชื้อสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกประจำคองโกนะคะบอกว่าการควบคุมโรคเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าพื้นที่ระบาดได้รับผลกระทบจากความไม่สงบแล้วก็การเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธทำให้การค้นหาคนที่ติดเชื้อแล้วก็การติดตามผู้ที่สัมผัสโรคเนี่ยทำได้ยากแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบางแห่งในจังหวัดอิตูรียังเป็นเขตเหมืองแร่ซึ่งมีคนจากภายนอกเนี่ยเดินทางเข้าออกจำนวนมากก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเข้าห้องน้ำนานมากพี่เป้
1: ขอโทษดิเอาโทรศัพท์ไปเล่นเพลินไปหน่อยอะ
0: นี่ต้องระวังเลยนะคะการนั่งแช่บนชักโครกเกิน10นาทีแถมก้มเล่นมือถือเนี่ยจะเพิ่มแรงดันในช่องท้องแล้วก็ลำไส้ใหญ่มากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยผลก็คือเส้นเลือดดำตรงก้นก็จะโป่งพองคั่งแล้วก็อักเสบกลายเป็นริดสีดวงทวารแถมยังทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยท้องผูกเรื้อรังได้อีกด้วยค่ะทางที่ดีถ้ารู้สึกว่าถ่ายไม่ออกใน5นาทีให้ลุกออกมาก่อนเลยนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ตอนชั่วโมงนี้เวลาของ Green News นะคะติดตามกันกับดินสุทธินาทองชื่นทางการจีนค่ะได้เสนอแก้ไขกฎหมายอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายขอบเขตการกำกับดูแลให้ครอบคลุมมากกว่าการทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และผู้ค้าในตลาดออนไลน์ซึ่งร่างข้อเสนอยังครอบคลุมการกำกับดูแลธุรกิจที่ดำเนินงานข้ามหลายภาคส่วนนะคะโดยเรียกร้องให้การกำกับดูแลกิจกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีความสอดคล้องกันมากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงานกลางและท้องถิ่นที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายอีคอมเมิร์ซค่ะซึ่งการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้นะคะก็เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคนที่มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มให้ชัดเจนขึ้นรวมถึงแก้ไขการละเมิดร้ายแรงที่สร้างความกังวลในสังคมแล้วก็มีการเพิ่มมาตรการตอบโต้ด้วยนะคะเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของบริษัทจีนทั้งในและต่างประเทศเห็นว่าตอนนี้เนี่ยร่างแก้ไขกฎหมายยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ
0: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: พวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาถทองชื่นวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศนะคะโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งอินเดียนะคะมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปีที่แล้วถึงปีนี้นะคะอยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นซึ่งอินเดียก็ยืนกรานนะคะที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ไม่เป็นไรหรอกมั้งจริงๆเป็นคำที่ดีอยู่นะ Only Monday นะครับแต่วันนี้ Tuesday นะครับไม่เป็นไรหรอกมั้งที่ผมบอกว่าเป็นคำที่ดีก็ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะถือสาก็ดีครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นข้ออ้างของบางคนที่ใช้กับเรื่องที่ควรจะถือสาสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนไม่มีมารยาทไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบาลานซ์ให้ดีดีตรงที่มันมีคำลงท้ายว่ามั้งครับพอมันมั้งแปลว่ามันเป็นเครื่องหมายคำถามเราก็ควรพิจารณาแล้วหาคำตอบกันดีๆนะจ๊ะทักกันครับเช้าวันอังคารมาแล้วพี่อั๋นที่ Green Wave นะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ

0: สุขภาพ
1: พร้อมเลย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

อันเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: of a Nightland
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่ว่าเชคสเปรส
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: คาวานายไลฟ์นะครับมูนไลท์ลาวช์นะฮะสองพี่น้องทั้งสวยทั้งเสียงดีโบกี้ไลออนละวันวันวานเจอกันครับวันนี้แจกบัตรเพียบเลยนะทุกช่วงดีเจยาวไปตั้งแต่ช่วงพี่เป้เลยช่วงพี่เป้ก็แจกหลัง10โมงนี่แหละยาวไปทุกช่วงยาวถึงช่วงปอเลยนะฮะก่อนเที่ยงคืนก็ยังแจกกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอยู่กับ Green Wave แล้วลุ้นไปพร้อมกันแต่คุณต้องคลิกที่ airtime.live/greenwave ลงทะเบียนรอไว้ก่อนนะครับ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแม่

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: เพลงรักหวานๆนะครับที่โอ้โหพูดถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของเขาที่เขาอยากจะดูแลปกป้องอย่างที่สุดแล้วนะฮะลองฟังดูครับเพลงนี้ชื่อว่า My Sunshine นะครับเป็นเพลงช้าสไตล์ป๊อปบัลลาดจากซีรีส์ติวเตอร์ที่รัก My Tutor My Love นะครับจาก Diamond ณรกรลองฟังดูเพลงนี้ My Sunshine

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
7: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
11: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: โฮเลก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ในวันที่ชื่อเสียงไม่สามารถซื้อความเชื่อใจแต่ไม่ว่าชีวิตจะล้มแรงแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นใหม่ได้เสมอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: เชนธนาไตรฉะเมื่อธุรกิจสะดุดขอแค่อย่าหยุดหวังกับชีวิตที่ใช้ทุกนาทีอย่างคุ้มค่าและทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยการเผชิญหน้าและลงมือทำพุธนี้3ทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
2: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
7: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
8: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
7: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
9: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
7: เด็กทานได้ใช่ไหม
9: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
10: ่วิธี Save Energy แบบ
11: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: หัวใจคนเรามันมีดวงเดียวแต่มองลึกลงไปมันกลับมีหลายห้องก็เหมือนกับคนหลายใจที่ให้ใครอยู่ด้านในก็ได้พี่อ้อยพี่ชอดพร้อมเปิดห้องปรึกษาปัญหาหัวใจคลับฟลายเดย์คุยเผื่อจบคบเผื่อเลือกวันศุกร์นี้ Green Wave 106.5 FM แชร์เรื่องราวของคุณได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับดินสุที่น่าทองชื่นที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐค่ะมีคนเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วอย่างน้อย25รายนะคะในช่วงวันหยุดเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4-5กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถูกพบภายในบ้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะในขณะที่ทางการรัฐนิวเจอร์ซีย์ก็เตือนนะคะว่าหลายพื้นที่เนี่ยกำลังเจอกับสภาพอากาศเลวร้ายและก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในรอบกว่า14ปีเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารบ้านเรือนที่มีเครื่องปรับอากาศแล้วก็ดื่มน้ำมากกว่าปกติค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

0: แค่อินโทรขึ้นก็ยิ้มแล้วนะเพลงนี้ให้เธอนะครับอัศนีวสันต์นะครับนับถอยหลังสู่คอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยเช่นกันในเดือนกันยานี้นะฮะส่วนบัตรคอนเสิร์ตนั้นเต็มไปหมดแล้วอ่ะพระอาทิตย์ยังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่เลยนะแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างครับผมปลุกคุณแล้วปลุกมาตั้งแต่ตีห้าแล้วก็ยาวมาจนถึง6โมงฟังเพลงด้วยกันอีกชั่วโมงวันนี้เดี๋ยวเจอกันอันกับพี่อ้อยนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: จากชิวๆนะฮะก็เริ่มใส่จังหวะให้นิดนึงเนี่ยเดี๋ยวจะพริ้วไปแล้วเดี๋ยวกลับไปง่วงใหม่นะครับมีบทมาบอกว่าเชียงใหม่ร้อนมากพอๆกับที่บอกมาบอกว่าวันนี้มวกเหล็กเย็นอ่ะโอเคแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าหลายจุดเช่นกันนะครับบางจุดก็รู้สึกว่าโอ้โหฝนเยอะมากอย่างเช่นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในอันอยู่พัทยาพัทยาฝนตกหนักแบบหนักมากๆเลยตอนมันตกนี่คือแบบฟ้าร้องคมคามเปี้ยงปร่างงั้นเลยแล้วก็แบบเหมือนพายุถล่มใส่อะไรกันแบบนั้นนะแต่ยังดีที่มันตกไม่นานมากนะฮะแต่ว่าผมคุยกับเพื่อนๆไปบางจังหวัดไปโอ้ยฝนไม่ตกมาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายที่เนาะบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าหรือเกิดขึ้นรอบตัวเรามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนในโลกทั้งหมดจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะก็มีโอกาสได้คุยกันก็ได้รู้นะครับว่าบางจุดก็ร้อนบางจุดก็เย็นบางจุดก็ฝนนะครับมีความหลากหลายเกิดขึ้นแต่ว่าเราได้ยินเสียงเดียวกันแล้วก็ฟังเพลงเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับเราหวังว่าจะมีความสุขด้วยกันแม้ว่าท้องฟ้าแต่ละที่เช้าวันนี้อาจจะมีท้องฟ้าคนละสีบ้างก็ตาม
1: DJ playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
4: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
0: Smiley Request ครับกับคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฝั่งทางนี้นะครับลองพิจารณาดูไหมย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินครับดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเนี่ยเพื่อที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นอยู่ที่ 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำนะครับเริ่มต้นปีแรกล้านละ3,000 บาทต่อเดือนนะฮะดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีคือ 2.75% ต่อปีนะฮะพิเศษออมสินเขาสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับคนที่สนใจนะครับรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วจนถึง15กรกฎาคม2569นี้นะฮะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือ www.tsb.or.TH หรือธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้รวมถึงสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตระยะเวลาโปรโมชั่นคือ16เมษายนถึง15กรกฎาคม2569นะครับ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
5: Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยLowland Nature Code
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
10: ์โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอ
11: วสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 น.ทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB by Seek
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bite Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
13: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time You D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
16: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
15: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นรัฐบาลอาร์เจนตินาค่ะวางแผนเปิดทางให้มีการจัดตั้งบริษัทที่ดำเนินงานด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะโดยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะประธานาธิบดีคาเวียร์มิเล่ผู้นำของอาร์เจนตินาได้เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อที่จะจัดตั้งนิติบุคคลที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งจะบริหารจัดการโดยระบบ AI แต่ว่างานนี้ก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งออกมาเตือนว่าการมอบอำนาจให้ AI มากเกินไปอาจจะทำให้ความรับผิดชอบของบริษัทลดน้อยลงซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอกว่าถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบอาร์เจนตินาจะกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่มีกฎหมายกำหนดสถานะของบริษัทที่ดำเนินงานด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่คุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com